0: ข่าวดังนี้สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันแล้วอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ในช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20จากนั้นวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการับฟังการบรรยายสรุปกำหนดการเข้าร่วมการประชุมจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรและเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันที่27กันยายนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการดึงดูดการค้าการลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน
1: รัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาแอดเดอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบินค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
0: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป ปิดโครงการโซลารูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรี ตุรกีอันมาลิกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอิฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดิอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาเท่านี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได้
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึงร้อยละร้อยโดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวดีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีธาคว้างค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันและพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผู้กำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2จะมาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัย
1: นอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจน

0: จากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามันจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
6: ในเรื่องของพุทธบูชามหาเตชวันโตอีกความจริงการบูชาพระพุทธเจ้าแต่กล่าวว่าความดีที่จะพึงได้นั้นมันมากมายหลายประการเพื่อยากนักที่เราจะพรรณนาให้จบกันได้มีตามพระบาลีกันกล่าวว่าถ้าจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นสองพระองค์ต่างคนต่างซักถามการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะแก้กันไปตอบกันไปสิ้นระยะเวลาหนึ่งกับคำว่าหนึ่งกับนี่นับประมาณไม่ได้ยังไม่จบความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าความดีของพระพุทธเจ้านี่มีมากยากที่จะพรรณนาให้จบได้เมื่อความดีของท่านมีมากถ้าเราบูชาท่านเราก็มีผลมากไม่รู้จักจบเหมือนกันในการที่จะพูดถึงความดีของพระพุทธเจ้าให้จบนะแต่มาพูดไม่ได้แน่เพราะรู้แท้แน่อยู่กับใจแล้วว่าการบูชาพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ไม่จบ เมื่อคราวที่แล้วหรือคราวก่อนได้พูดว่าการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้นางวิสาขามีรูปสวยคือได้เบญจกัญญาณีมีความดี5ประการหวังว่าบรรดาแม่บ้านทั้งหลายและท่านทั้งหลายที่รับฟังคงจะยังจำได้เพราะเบญจกัญญานั้นก็ได้แก่1งามผม สองงามริ

ที่ปาก3งามฟัน4งามผิว5งามวัยหมายความว่าคลอดบุตรคนแรกวัยดีเท่าไหร่สวยเท่าไหร่ทรงสภาพอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอำนาจของพุทธบูชาตอนนี้เราจะมาคุยกันอีกเรื่องของนางวิสาขาอีกเหมือนกันเพื่อนนางวิสาขานี่ชอบบูชาพระพุทธเจ้าแม้แต่เกิดมาในชาติหลังเธอได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบก็ยังบูชาพระพุทธเจ้ายันตายมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติแล้วก็จริงใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นอุปนิสัยเดิมซึ่งเคยบูชาพระพุทธเจ้ามีผลถึงแม้ว่าตนเองจะระลึกชาติไม่ได้แต่ว่ากำลังใจที่บรรดาท่านพุทธบริษัทน้ำใจที่เคยตั้งมั่นอยู่ในความดีของพระพุทธเจ้ามันไม่ถอยหลังที่ได้กล่าวว่าการสร้างบุญบารมีมันสะสมเข้าไว้ความจริงความดีที่เราสร้างไว้เราสะสมเข้าไว้เกิดชาติต่อไปก็สร้างสรรค์ความดีเพิ่มหรือว่าสร้างเติมจนกว่าบารมีจะเต็มท่านเมื่อบารมีเต็มแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานคำว่าบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราแปลกันว่ากำลังใจคือทำกำลังใจให้เต็มตามศัพท์ที่ศึกษากันมาเขาแปลว่าเต็มเฉยๆเลยไม่รู้กันว่าเต็มตรงไหนความจริงใช้กำลังใจให้เต็มอย่างทานและบารมีเรามีความเต็มใจในการให้ทานเป็นปกติแต่ว่าการให้ทานนี่เราจะให้ตามกำลังที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าให้เกินพอดีใต้เกินพอดีและองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติว่าเป็นการเบียดเบียนตนเกินไปฉะนั้นการเต็มใจในการให้ทานไม่ใช่ว่ามีเท่าไรก็ให้หมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่สรรเสริญต้องให้แล้วไม่ลำบากสำหรับเราเขามีร้อยเขาให้ร้อยได้เพราะเขามีเงินมากถ้าเราให้ร้อยแล้วหมดอันนี้ไม่ควรให้ควรให้ที่กำลังใจเราไม่สบายอย่างนี้นั่นจึงจะเป็นความดีแล้วก็เรื่องการให้ทานนี้ก็เหมือนกันเป็นปัจจัยให้นางวิสาขาเกิดมาในชาติหลังปรากฏว่านางเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เพราะว่าในตระกูลของนางวิสาขานี่มีเงินนับไม่ได้ในเวลานั้นเศรษฐีทั้งหลายเขามีนำเงินนับกันเป็นโกฏถ้ามีเงินประมาณ40โกฏเขาเรียกว่าเป็นอนุเศรษฐีคือเศรษฐีเล็กๆถ้าตั้งแต่80โกฏขึ้นไปก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีใหญ่คำว่าโกฏในที่นี้ไม่ใช่10ล้านตั้ง0ล้านขึ้นมา1แล้วก็เติม0อีก3 0ต้องถือว่า 1,000 ล้านเท่ากับ1โกฏไม่ใช่ล้านแล้วก็โกดสับน้ำมันต่อกัน10ล้านเท่ากับ1โกดอันนี้ไม่ใช่คำว่าโกดสมัยนั้นท่านตั้ง1ล้านเข้าไว้แล้วก็เติม0อีก3 0ต้องเท่าไหร่ล่ะเป็น1,000ล้านสิมัน3 0 1,000 ล้านเท่ากับ1โกดแล้วก็40โกดเป็นอนุเศรษฐี80โกฏขึ้นไปเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าตระกูลของนางวิสาขานี้ไม่ใช่อย่างนั้นรวยมากกว่านั้นนับเป็นโกฏไม่ได้ต้องตวงกันเป็นโกฏโกฏเล่มเกวียนไม่ใช่โกฏเหรียญเป็นโกฏเล่มเกวียนเงินทองมากมายกว่าทองพระคลังมากนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัท
ตระกูลของนางเวสาขาไม่ใช่ตระกูลคอรับชันหรือหมายความว่าไม่ได้รวยมาเพราะว่าการโกงชาวบ้านเขาไม่ใช่อย่างนั้นเป็นบุญวาสนาบารมีส่งเสริมเพิ่มเติมเข้าไว้สนับสนุนให้ตระกูลนี้มีความร่ำรวยเหลือหลายคือรวยมาตั้งแต่ปู่มาสมัยพ่อก็เป็นคนรวยมาสมัยนางวิสาขาก็เป็นคนรวยวิสาขาทั้งรวยทั้งสวยน่าสนใจไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องความสวยฝดงดงามนี่ท่านทราบแล้วว่านางวิสาขาขาทำยังไงอย่างนี้หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจของท่านสุภาพสตรีถ้าอยากจะสวยแบบนางวิสาขาบ้างก็ซ่อมพระพุทธรูปที่กำลังสลักหักพังเรามีทุนซ่อมองค์ใหญ่ไม่ได้เราก็ซ่อมองค์เล็กซ่อมด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพื่อปวงชนประชาที่นับถือพระพุทธศาสนากลับไหว้บูชาเป็นที่เจริญใจอย่างนี้ผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้ก็คือมีความสวยเช่นนางวิสาขาคราวนี้เราจะมาว่ากันถึงความรวยเพราะนางวิสาขานี่รวยมากรวยบอกไม่ถูกแม่สามีของนางให้คนมาขอเรียกว่าพ่อผัวส่งคนมาติดต่อเขาถามว่าตระกูลนี้มีเงินเท่าไหร่ท่านทูตสันติหรือว่าพ่อสื่อทั้งหลายบอกว่าท่านเศรษฐีผู้นี้มีเงิน40โกฏบิณาของนางวิสาขายังนึกในใจว่าเงินแค่40โกฏมันยังน้อยไปกับเงินที่ติดก้นเช่นหมากของเราในสมัยก่อนชาวบ้านเขากินหมากกันเมื่อสมัยนี้อาตมายังเป็นเด็กเขามีเช่นหมากประจำเช่นหมากมีตัวถังขึ้นมาแล้วก็มีฝามีอุปกรณ์วางข้างบนคือเต้าปูนกล่องยากล่องหมากอย่างนี้เป็นต้นแต่ก้นเช่นหมากคือภายในตัวถังก็ใส่อุปกรณ์สำหรับหมากเอาไว้แต่บางทีมีเงินทองไม่บ้างเล็กๆน้อยๆก็ใส่ไว้ก้นเช่นหมาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจะได้ไม่เป็นการยากเวลาจับจ่ายใช้สอยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเข้าไปหยิบในเซฟและในที่เก็บไปบาท2บาทสลึง2สลึงตามสมัยเวลาจะใช้ก็หยิบได้สบายนี่ตระกูลสามีของนางวิสาขาถือว่าเป็นตระกูลใหญ่เป็นมหาเศรษฐีมีเงินถึง40โกฏแต่ถ้าว่าธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางวิสาขายังมีความรู้สึกในใจว่าเงิน40โกฏนี้ไม่เท่ากับเศษเงินที่เราเก็บไว้จุกที่ก้นเช่นหมากดูที่เขารวยขนาดไหนแล้วก็ทำยังไงถึงจะรวยท่านกล่าวว่าคนในตระกูลนี้ที่เป็นปัจจัยให้ร่ำรวยมีอยู่5คนคือ1ท่านเมนดากะเศรษฐีผู้เป็นปู่ของนางวิสาขา2ท่านนันชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อของนางวิสาขาสามมารดาของนางวิสาขา4ตัวนางวิสาขา5ในบุญผู้เป็นทาสคำว่าเป็นทาสหมายความมาเดิมน่ะเป็นทาสต่อมาด้วยอำนาจบุญบารมีอาศัยพุทธบูชาเดิมเป็นสำคัญเป็นปัจจัยให้ในบุญคนนี้นั้นมีเงินนับเป็นโกฏๆเป็น10โกฏเป็นล้านเป็นร้อยร้อยโกฏเหมือนกันจึงได้นามว่าในบุญธาตุแต่ความจริงสมัยนี้เขาไม่ใช่ธาตุแล้วเขามีเงินมากและคงอยู่ร่วมตระกูลกับท่านธนัญชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาเพราะถือว่าเดิมตัวใสท่านอยู่เมื่อร่ำรวยขึ้นมาก็เลยไม่แยกกัน กลายเป็นตระกูลเดียวกันท่านนั้นหลายทั้ง5คนนี้นั้นต่างคนต่างบูชาความดีของพระพุทธเจ้าด้วยการถวายทาน
นี่จะนำตัวอย่างมาเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าชาตินี้เรารวยไม่พอความมีทรัพย์สินก็พอจับพอจ่ายใช้สอยอยู่บ้างแต่มันไม่ถึงก็ฟุ่มเฟือยถ้าเรามีมากจนใช้ไม่หมดปรากฏว่านับจำนวนไม่ได้ใช้เท่าไรมันก็ไม่สิ้นใช้ทำไรก็ไม่รู้สึกว่ายุบลงไปสึกหลอลงไปอย่างได้กุณาวิสาขานี่มีความสบายมากไม่ต้องไปโกงใครเขาอยากจะได้อะไรก็ได้สมความปรารถนาเราจะสร้างความดีคือการให้ทานการสงเคราะห์ก็ทำได้สะดวกเมื่อเราให้ทานสบายใครมาเราก็ให้ใครอดอยากเราก็ให้ใครมีความยากลำบากขัดสนจนขึ้นมาเราก็สงเคราะห์ได้อย่างนี้เป็นปัจจัยสร้างความสุขบริกรารแล้วว่าการให้ทานเป็นปัจจัยของความสุขคือเป็นการผูกมิตรทำจิตให้สบายจะไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนแต่ไปทางไหนก็มีแต่คนรักเมื่อเรามีคนรักรอบบ้านแล้วเราจะหนักใจอะไรกับศัตรูนี่ผลของการให้ทาน นอกจากนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารยังกล่าวว่าทานังสักโสทานังผลของการให้ทานมาตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามีทิพย์สมบัติมีร่างกายเป็นทิพย์ไม่มีความแก่ไม่มีความป่วยไข้ไม่สบายแต่สิ้นบุญเมื่อไรก็ไม่เรียกว่าตายเรียกว่าเคลื่อนลงมาเกิดมีความสุขเป็นพิเศษในองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเทศยังกล่าวต่อไปว่าเกิดเป็นคนชาติใดก็ตามคนที่เคยให้ทานไว้ในเขตของพระพุทธศาสนาทำแบบนางวิสาขาทำจะเกิดไปกี่ชาติก็ตามหาความยากจนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรท่านกล่าวว่าแม้แต่เข้าถึงพระนิพพานแล้วอานิสงส์ยังไม่หมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าการให้ทานแบบนั้นมีอานิสงส์มากหลังจากชาตินั้นไปเป็นเทวดาแล้วถ้าเกิดมาเป็นคนกี่ร้อยชาติกี่พันชาติก็ตามกว่าจะเข้าพระนิพพานขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจย่อมไม่ปรากฏนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการให้ทานมีผลดีแบบนี้อย่าลืมว่าพระชอบพูดแต่ในการให้ทานไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นผู้บ่อนทำลายความสุขของสังคมนี่พระแนะนำในการให้ทานคือเป็นการเฉลี่ยความสุขซึ่งกันและกันเมื่อเรามีความสุขเขามีความสุขไม่มีใครมีความทุกข์ก็มีแต่ความแช่มชื่นภัยอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นกับเราโบราณท่านกล่าวว่าเราจะล้อมรั้วก็ให้ล้อมได้เขี้ยวดีงาก็หมายความว่าการบริจาคทานสร้างความเป็นมิตรเอาไว้เมื่อเรามีมิตรเป็นที่สะกิดใจเป็นที่รักที่ใคร่ไปไหนก็มีแต่มิตรไม่มีศัตรูขอบรรดาท่านพุทธบริษัทลงคิดดูที่เราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์นี่เป็นอันทราบว่าเราก็มีความสุขตอนนี้มาดูตัวอย่างนางวิสาขาเขาทำยังไงจึงได้เป็นคนมีความร่ำรวยมากแสนมากยากเหลือเกินที่จะหาคนรวยได้อย่างนางวิสาขานี่ความสวยก็สวยหาคนเสมอเหมือนไม่ได้อยู่แล้วยังจะมารวยอีกถ้าอย่าคิดไปตามภาษาชาวบ้านธรรมดาก็เรียกว่าแหมแกทั้งสวยทั้งรวยซะจนน่าอิจฉาแต่ความจริงไปฉาได้สยาแกไม่เป็นประโยชน์แกทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเราสบายเพราะอะไรก็ตามถ้าบุคคลใดเขาทำให้เป็นตัวอย่างมีประโยชน์มีคุณไม่มีโทษมีความสุขเราเป็นคนทำที่หลังนี่เรามีความสบายมากไม่ต้องคิดมาก
ไม่ต้องพยายามใคร่ครวญและพิจารณาแล้วหาที่ปรึกษาหาลือแล้วจึงจะตัดสินใจภารกิจนั้นถ้ายังไม่เคยทำและยังไม่เคยได้มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีคนก็ทำแล้วคนได้แล้วเราก็มีความสุขใจหวังได้แน่ว่าถ้าเราทำตามเขาบ้างเราก็จะมีความสุขเช่นเดียวกับเขาเราจะมีผลดีเช่นเดียวกับเขาถ้าคุยกันไปเวลาเหลือ10นาทีเสร็จๆมาดูดีด้วยว่านางวิสาขาทำยังไงเรื่องนี้ปรากฏมาในพระธรรมบทคุตตกนิกายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเขาไว้ว่าถอยหลังจากชาตินี้ไปประมาณแสนกับสมัยนั้นยังมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงบัติขึ้นในโลกมีนามว่าพระวิปัสสีทศพลในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระทศพลมีบริวารประจำคือว่าพระสงฆ์ที่เป็นอรหันต์ประจำประมาณ 200,000 รูปแล้วก็ยังมีพระอรหันต์ทั้งหลายที่แยกย้ายกันอยู่ต่างหากสำหรับประจำนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์ก็เรียกว่าข้าราชบริพารในพระราชสำนักประจำอยู่กับพระองค์ส่วนพระสงฆ์ที่แยกย้ายอยู่ตามวัดต่างๆนับประมาณมิได้ในการนั้นนางวิสาขาเกิดเป็นสตรีคนหนึ่งมีฐานะไม่ใช่เศรษฐีแล้วก็มีฐานะไม่ใช่กหบดีเป็นคนอย่างเราท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้คือมีฐานะพอกินบ้างใช้บ้างแบบธรรมดาแต่ว่ามีสตรีนางหนึ่งเป็นเพื่อนของนางวิสาขาเธอเป็นลูกของมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินนับไม่ได้นับล้านนับโกดนับร้อยโกดนับพันโกดนับหมื่นโกดแสนโกดไม่ได้ถ้าจะนับเป็นเหรียญต้องนับเป็นร้อยๆพันๆโกดเล่มเกวียนแบบนางวิสาขานี่แหละจึงจะนับได้เธอมีเงินมากเหลือเกินแต่ว่าไม่ถือตัวทั้งนี่นางวิสาขานี่เป็นคนที่จนแสนจนถ้าจะเทียบกับฐานะของนางเศรษฐีผู้นั้นผู้เป็นเพื่อนเก่ามาตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยแสดงความรังเกียจมีความรักใคร่ถือว่านางวิสาขาเป็นมิตรสนิทที่เชื่ออยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสำหรับเธอนั้นเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาคือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประจำอยู่ในเมืองนั้นในการใดจะมีพระสงฆ์ติดตามมากี่แสนกี่ล้านองค์ก็ตามนางสตรีผู้นั้นผู้เป็นเพื่อนคนนางวิสาขารับอุปการะทุกเวลาทั้งสถานที่อยู่เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างตามความจำเป็นของสมณวิสัยตลอดจนอาหารการบริโภคยารักษาโรคทุกอย่างนางรับอุปการะทั้งหมดเป็นเหตุให้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีความสุขไม่ลำบากไว้ในความเป็นอยู่ที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูท่านกล่าวว่าก็เพราะว่านางบำเพ็ญในกุศลฐานมีการถวายสังฆทานเป็นต้นต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศผลของการถวายสังฆทานว่าการถวายสังฆทานนี้มีผลมากตามลำดับของทานเป็นกล่าวว่าการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉาน100ครั้งมีผลไม่เท่าให้ทานกับคนที่ไม่มีศีล1ครั้งการให้ทานกับคนที่ไม่มีศีล100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานที่มีคนที่มีศีลบริสุทธิ์1ครั้ง
การให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคหนึ่งครั้งคำว่าปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานด้วยความตั้งใจจริงหวังจะเป็นพระโสดาบันแต่ยังไม่ได้เรียกว่าท่านผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคมีการถวายทานกับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคร้อยครั้ง ก็ไม่มีผลเท่ากับถวายทานกับพระโสดาปัตติมรรคเองหนึ่งครั้งถวายทานกับพระโสดาปัตติมรรคร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระโสดาปัตติผลหนึ่งครั้งถวายทานกับพระโสดาปัตติผลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีมรรคหนึ่งครั้งถวายทานกับพระสกิทาคามีมรรคร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีผลหนึ่งครั้งมีถวายทานกับพระสกิทาคามีผลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีมรรคหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอนาคามีมรรคร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีผลหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอนาคามีผลร้อยครั้งก็มีผลก็ไม่เท่ากับถวายทานกับพระอรหัตตมรรคหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอรหัตตมรรคร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอรหัตตผลหนึ่งครั้งนี่ถวายทานกับพระอรหัตตผลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งนี่ถวายทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งนี่ถวายสังฆทานร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับสร้างวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนาหนึ่งครั้งนี่มันนางผู้เป็นเพื่อนของนางขอโทษนางวิสาขาสมัยนั้นชื่อว่าอะไรก็ไม่ทราบท่านไม่บอกชื่อเมื่อได้ฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศว่าการถวายสังฆทานมีอานิสงส์มากแม้แต่ถวายทานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเองทั้งร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่เมื่อถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเพราะการถวายสังฆทานนี้ก็ต้องปรารภพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราถวายทานแก่พระสงฆ์เราก็ต้องน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าด้วยเพราะคำว่าสังฆทานแปลว่าทานเพื่อหมู่ไม่ใช่เพื่อบุคคลนี่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์เมื่อนางได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงได้อาราธนาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ตามสมควรไปรับสังฆทานที่บ้านเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงรับด้วยอาการดุษณีภาพนี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านรับนิมนต์ท่านไม่ออกปากว่ารับได้ถ้านิมนต์แล้วท่านไม่ขัดท่านเฉยถือว่ารับเมื่อถึงเวลาแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมไปด้วยประสงค์ก็ไปที่บ้านของนางนางก็ถวายทานแก่พระพุทธเจ้ากับประสงค์ตามกำลังฐานะที่พึงจะถวายได้อาจจะมีแกงเลียงตำลึงสักถ้วยมีต้มยำสักหม้อมีพริกสักถ้วยหนึ่งมีปลาร้าสักถ้วยหนึ่งมีผักดิบมีผักต้มอะไรเป็นต้นคือแบบเป็นของธรรมดาธรรมดาเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นผู้เลี้ยงง่ายใครเขาเลี้ยงแบบไหนก็ได้แบบนั้นคือว่าพระองค์ไม่รังเกียจไม่ใช่ว่าเป็นพระสำรวยเวลามียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาต้องกินข้าวด้วยตะลุ่มมุกต้องกินจานแก้วจ่ายเงินจานทองสำรับสวยๆพระดีถ้าไม่ทำแบบนั้น
เฮียทำแบบนั้นก็เป็นพระนรกเท่านั้นพระดีเขาไม่คิดเฮียแต่ว่าถ้าชาวบ้านมีศรัทธาและเป็นใช้ได้เมื่อนานถวายทานแล้วจึงเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสมณามวิปัสสีทศพลตั้งมโนปณิธานกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าการถวายสังฆทานครั้งนี้ขอผลบุญอันนี้จงส่งให้หม่อมฉันในชาติต่อไปได้มีโอกาสเลี้ยงดูพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับสตรีซึ่งเป็นญาติเป็นเพื่อนของหม่อมฉันเถิดพระพุทธเจ้าข้านี่นางกล่าวเจตนาไม่ใช่หวังความเป็นเศรษฐีต้องการอย่างเดียวคือเลี้ยงพระสงฆ์ให้มีความสุขนี่ดูเจตนาของนางให้ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาได้ทรงสดับแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงตรวจดูด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบชัดเมื่อทราบแล้วองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าพระกินนิดูกระน้องหญิงนับตั้งแต่นี้ไปอีกแสนกับจะมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีนามว่าพระสมณะโคดมสมัยนั้นเธอจะเป็นลูกของธนัญชัยเศรษฐีมีปู่ที่มีนามว่าเมนกะเศรษฐีเธอมีนามว่านางวิสาขาจะมีทรัพย์สินรวยมากนับไม่ได้และจะเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานมีแต่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหลังจากชาตินั้นแล้วนางวิสาขาก็ท่องเที่ยวอยู่บนสวรรค์ซึ่งการนานเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงอุบัตินางก็มาเกิดเป็นลูกธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบถ้าเกิดความมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินจนนับไม่ได้เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องราวของพุทธบูชามหาเตชวันโตสามารถทำบุคคลให้ร่ำรวยมีทรัพย์สิงคารมีทรัพย์มากนับไม่ได้ก็กล่าวมาแล้วพอสมควรในเรื่องราวของนางสาขามหาอุบาสิกาเวลานี้สัญญาณบอกเวทหมดเวลา30 นาทีปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นนี้กินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdaไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพลนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
9: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถัง จะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
10: ลาเสียชีวิตขณะที่ตำรวจเร่งสอบสาเหตุความขัดแย้งส่วนตัวหรือก่อเหตุความไม่สงบ
11: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนลูกซองซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตบริเวณหมู่ที่2บ้านกึลองตำบลตลิ่งชันอำเภอบันังสตาจังหวัดยะลาหลังได้รับแจ้งพันตำรวจเอกอัธพลกุลวงศ์มานะโสผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันังสตาได้เดินทางเข้าตรวจสอบยังที่เกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและรักษาพยานหลักฐานโดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ริมทางใกล้กันพบร่างนายฮัมดีเจสอฮะอายุ42ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าบริเวณศีรษะและลำตัวหลายนัดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเร่งตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในหลายประเด็นทั้งเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวและความเป็นไปได้ที่อาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
10: ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
12: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีค่าค่อนข้างต่ำโดยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนสูงอย่างต่อเนื่องจึงยังต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในภาคใต้จนถึงวันที่20กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากนั้นช่วงวันที่ 21-25 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งเป็นผลดีและช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้แต่จากการที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับขณะนี้ทิศทางลมเข้าสู่ภาคใต้มาทางทิศตะวันตกไม่ได้พัดผ่ามาจากตอนใต้ของเกาะสุมาตรากระทบภาคใต้ของไทยโดยตรงจึงทำให้สถานการณ์บรรเทาลงอย่างมีนัยสำคัญแต่สภาพภูมิอากาศของภาคใต้ช่วงนี้มีความผันผวนและมีอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณอำเภอหล่มสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอก
13: ในภาคภูมิภูมีในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากบโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่ยังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร
14: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
2: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
2: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไป
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
15: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
16: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไป
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สรรสังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: กระทรวงพลังงานพบจุดท่อน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3สั่งกระจายกำลังตรวจเข้มทั้งระบบ32กิโลเมตรพร้อมให้เร่งจัดทำแผนรื้อแนวท่อเสียงบริเวณต่อหม้อ
8: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 เซนติเมตรและลึก7มิลลิเมตรบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพมมารายงาน
7: สำนักงานชลประทานที่7ระบุระดับน้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่วนเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งยังมั่นคงแข็งแรง
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรง สำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวทอบนราชธานีรายงาน
7: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
10: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
16: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
15: เขาเร่งความเร็วไปที่100
16: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
15: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
16: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
15: เมื่อเกิดการชน
16: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
17: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นซักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
2: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
3: ก็มันอร่อยอ่ะ
2: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
3: รู้ได้ไงอ่ะ
4: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
4: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
5: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
4: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdaไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
7: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆขี้โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: ละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้รีบหาแนวทางแก้ไขกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการโดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: ก็รู้สึกปลาบลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบค่ะพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเพราะท่านก็ทรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาพาก็ท่านก็เก่งงานเนาะลาท่านก็เก่งทรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอะ
3: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลับรื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์ โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568และในฐานะที่รับราชการเป็นคุณครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
4: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีดินหลวงและเพื่อนพึ่งพายามยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พาเมื่อตอนน้ำท่วมปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี้
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นนันทิกากิปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
6: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
7: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
8: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
7: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
9: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
7: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
10: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6410ว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,23 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะ ะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบเร็วๆซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
11: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซนติเมตรและลึก7มิลลิเมตรบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9เซนติเมตรบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดปลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนที่มีฐานรากเสาเข็มกับพื้นที่โดยรอบจนเกิดแรงกดให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือไม่โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากช่องนนทรีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งช่วยลดมลพิษและการขนส่งทางถนนโดยขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
14: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
15: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากบโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่ยังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
16: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำไหลแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้
17: ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวรัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดยกระดับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
18: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
19: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ทางรัฐมนตรีวชิรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางก็ท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาให้เรียบร้อยผมว่าในที่สุดจะต้องไปดูว่าต้องมีแผนชัดเจนว่าเราจะไปงบอันนี้ไปทำอะไรบ้างแล้วตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างขั้นต้นยังไงบ้างขั้นกลางแล้วก็ในที่สุดแก้ปัญหาถาวรได้ยังไง
18: สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่าจากการหารือร่วมกับหลายฝ่ายทุกภาคส่วนเห็นว่า7มาตรการเดิมที่กรมประมงเคยดำเนินการยังมีประสิทธิภาพแต่ต้องยกระดับการดำเนินการให้มีความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า350ล้านบาทตั้งเป้าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
20: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15

0: ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: การปรับแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสำรวจและกำจัดพร้อมจำกัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กหลังทั้ง3ฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI ซาร์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอร์ซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนหน้าและคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว

0: รวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในวิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้2-0เซต21-8และ21-8คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา2-0เซต12-5และ12-4ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต12-8และ12-5และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา52-61ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป46-111คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง M-Hot HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลัยยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1-1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2ด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2-3แข่ง5นัด เสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบวยของตารางส่วนสิงห์พังงาเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮาวซิตี้2ประตูต่อ1เอเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1ประตูต่อ0และนอตติงแฮมฟอเรสต์แพ้โคเวนทรี0ประตูต่อ1การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0ต่อ2คู่เริ่มจากประเภทคู่ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6และ7ต่อ5ไล่ตามมาเป็น1ต่อ2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาซิดิสสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก2ต่อ1เซต1ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2ต่อ2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ4ต่อ6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2ต่อ3คู่ต้องไปแข่งขัน World Group 2 Playoff ปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขัน World Group 1 Playoff ในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวณิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทยกอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA มาสเตอร์2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปุริมภัสสอนการรายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับก รมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่ป พื่อให้เยาวชนอายุ 18-25 ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำฤทธิ์ผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเยาวชนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: วงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มในหนึ่งอาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
14: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
2: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
3: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
2: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
4: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
4: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
5: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
4: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
5: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
4: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
7: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสุภาวดีวงคำจันจับคู่กับพักพงเดชเจริญเอาชนะยูกินะซากาโมโตะกับอาคิโนริวาเซจากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ได้สำเร็จปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินหยุดให้บริการชั่วคราวจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
8: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนขณะเดียวกันรฟม.ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยให้บริการเส้นทางสถานีสวนจตุจักรถึงสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยมีสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์รฟม.และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทร02-716-4044ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
6: ไทยและออสเตรเลียหารือทวิภาคีเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างแดนพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียว
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายจุลพันธ์แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการตอบรับการหารือพร้อมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของทั้งสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแห่งการทำงานโดยมีการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหาเรือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
4: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ป้าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
6: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอ้าวในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ เอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของการพูดจาข่มกันระหว่างปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มที่พยายามบอกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าอีกฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็โอ้อวดข้อดีของตนโดยที่ทั้งคู่ได้มองข้ามจุดร่วมสำคัญบางอย่างไปที่ไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดหรือว่าปลาน้ำเค็มก็ล้วนแล้วแต่มีสิ่งเหมือนกันทุกตัวแต่ว่าจุดร่วมนี้คืออะไรกันนะไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชะตากรรมของปลาในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันเลยนะคะนิทานในเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่าอย่าคิดหยามเหยียดซึ่งเป็นเรื่องราวของมดตัวหนึ่งที่รังเกียจและได้พูดจากล่าวหาเจ้าดักแด้ที่นอนแน่นิ่งและกระดิกหางไปมาเจ้ามดได้ดูถูกว่าเจ้าดักแด้นั้นเป็นสัตว์ที่ไร้ประโยชน์และอัปลักษณ์ซิ่มดีโดยที่ดักแด้ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมเจ้ามดของเราถึงได้ปากร้ายแบบนี้ล่ะคะเนี่ยพี่ยามีแอบลุ้นเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยในนิทานเรื่องนี้เจ้ามดของเราควรต้องได้รับบทเรียนสักหน่อยแล้วล่ะเอาไว้ไปติดตามเรื่องราวกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าคิดหยามเหยียดไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกและนกกระทาที่ต่างฝ่ายต่างพูดจาเยินยอกันไปมา และต่างก็หลงกลซึ่งกันและกันจากความที่มัวแต่หลงไหลในคำพูดของอีกฝ่ายทั้งคู่จึงต้องใช้ไหวพริบในการเผชิญหน้ากันนั่นเองไว้ไปรับฟังเรื่องราวกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชมกันไปก็ชมกันมาในนิทานเรื่องที่3ของพี่ยามีกันเลยนะคะในส่วนของภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าจอยมีคำถามหนักๆมาถามแม่ว่าทำไมครอบครัวของตัวเองถึงไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่จึงต้องอธิบายว่าการที่พ่อจากไปทำงานที่ไกลถิ่นนั้นเป็นเพราะว่าพ่อมีวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นว่าต้องเก็บเงินเพื่ออนาคตของครอบครัวเอว่าแต่คำว่าวิสัยทัศน์จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไว้ไปรับฟังร้องกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมจะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอ้าวกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชะตากรรมของปลาไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ปลาน้ำจืดตัวหนึ่งว่ายออกมาจากบึงน้ำไปยังทะเลที่นั่นมันได้เจอฝูงปลาน้ำเค็มมากมายอาศัยอยู่มันจึงได้คุยโมว่า
1: เฮ้ยข้าเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดที่มาจากบึงน้ำที่งดงามมากๆเลยล่ะพวกเจ้าเนี่ยนะคงจะไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่เลยล่ะ
0: ปลาน้ำเค็มตัวหนึ่งเบื่อกับการโม้โอ้อวดของมันจึงได้พูดสวนขึ้นไปว่า
2: เจ้าหยุดโม้เรื่องที่น่าเบื่อนี้ได้แล้วถ้าเจ้าว่าดีจริงอย่างที่เจ้าพูดก็ลองให้ชาวประมงจับข้ากับเจ้าไปพร้อมกันเลยเซ่และเจ้าจะได้รู้ว่าข้าน่ะดีกว่าเจ้าเพราะว่าข้าเนี่ยนะมีราคาที่สูงกว่าแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนรวยมากกว่าแต่เจ้าน่ะมีราคาที่ด้อยกว่าแล้วก็ถูกขายให้แก่คนจนเท่านั้นน่ะนะ
3: แต่ฉันว่าทั้งคู่พูดมามันก็มีส่วนถูกส่วนผิดนะแต่ฉันว่า
1: แต่ว่าอะไรแล้วเหรอ
3: ไม่ว่าเธอจะพูดข่มกันไปข่มกันมายังไงเธอก็ต้องถูกจับกินแล้วเราก็ต้องเป็นอาหารของพวกมนุษย์อยู่ดีน่ะ
2: กินด้วย

ไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดหรือว่าปลาน้ำเค็มสุดท้ายแล้วปลายทางของชีวิตก็คือการที่ต้องกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจุดร่วมที่ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มได้มองข้ามไปก็คือชะตากรรมของตัวเองนั่นเองค่ะการที่เกิดมาเป็นปลาเหมือนกันและมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมเดียวกันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันเลยเพราะต่อให้ทั้งคู่ไม่เป็นศัตรูกันก็จะมีศัตรูจากเผ่าพันธุ์อื่นมาร้ารานอยู่ดีค่ะพี่ยามีคิดว่ารักกันเอาไว้ดีกว่านะคะยังไงก็เป็นปลาเหมือนกันเอาล่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าดักแด้น้อยที่นอนแน่นิ่งอยู่ตามธรรมชาติแต่โชคร้ายค่ะได้มาเจอกับเจ้ามดปากไม่ดีที่พูดจาต่อว่าลักษณะท่าทางของเจ้าดักแด้ว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ซึ่งคำพูดแต่ละคำพูดนั้นก็ช่างไม่สร้างสรรค์ซะเลยค่ะเจ้ามดของเราจะมาว่าคนอื่นฟรีๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะคะไปรับฟังเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าคิดหยามเหยียดไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ในช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศอบอุ่นมดกำลังวุ่นอยู่กับการหาอาหารมาสะสมเพื่อเก็บเอาไว้กินในฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงในระหว่างที่มดขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นั้นมันก็ได้เหลือไปเห็นดักแด้นอนอยู่ในรังของมันกระดิกหางไปมา
1: แน่เจ้าดักแด้เฮ้ยมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้ฮะ
0: มดได้กล่าวกับดักแด้ด้วยท่าทีที่ดูแคลน
1: โดกระดิกหางไปมาอยู่นั่นเจ้าเนี่ยนะช่างเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจซะจริงๆในขณะที่ข้าเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นลงบนไม้ได้อย่างอิสระเจ้าเนี่ยนะกับมีกำลังเพียงแค่นั่งกระดิกหางไปมาอย่างเงี้ยเหรอโหย
0: มดได้กล่าวและหลังจากนั้นก็ได้เดินจากไปโดยที่ไม่สนใจดักแด้ที่นอนอาบแดดอยู่แต่อย่างใดเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 วันมดกลับขึ้นไปยังต้นไม้ต้นเดิมแต่ไม่พบดักแด้อีกแล้วว่ายังไงล่ะสหายเสียงร้องทักมดได้ดังขึ้นมาจากบนท้องฟ้า
1: ใครมาเรียกเราอ่ะใคร
0: เมื่อเจ้ามดได้เงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าก็พบเข้ากับผีเสื้อตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังบินอยู่เหนือหัวของมันจำข้าไม่ได้หรือยังไงเมื่อ 2-3 วันก่อนข้ายังเป็นดักแด้ที่เจ้าดูแคลนอยู่นี่ข้าเนี่ยนะทำไมถึงได้แต่นอนกระดิกหางไปมาดูข้าในตอนนี้สิในขณะที่เจ้าเนี่ยนะได้แต่วิ่งขึ้นลงต้นไม้เท่านั้นข้ากลับเบยบินอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างอิสระและก็สง่างาม
2: โอ้ยเจ้าบินได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไง
0: ผีเสื้อได้กล่าวพลางกับกระพือปีกที่สวยงามของ

ากแดดที่นอนอุดอู้ในวันนั้นก็ได้กลายเป็นผีเสื้อที่สง่างามในวันนี้เจ้ามดเองที่เคยพูดจาดูถูกดูแคลนแล้วก็เหยียดหยามเจ้าผีเสื้อเอาไว้เมื่อครั้งที่ยังเป็นดักแด้พูดเอาไว้ซะเยอะเลยนะคะพอมาเห็นพัฒนาการของผีเสื้อถึงกับอ้าปากค้างในความงดงามของปีกผีเสื้อเลยแต่การที่จะมาผูกมิตรเพราะหวังผลประโยชน์บางอย่างในวันนี้ก็ไม่ทันซะแล้วค่ะเมื่อผีเสื้อได้เห็นถึงนิสัยใจคอที่ลึกซึ้งของเจ้ามดว่าเป็นคนที่คบไม่ได้ดังนั้นผีเสื้อจึงบินหนีไปพร้อมกับทิ้งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับเจ้ามดได้เรียนรู้ว่าจากนี้ไปไม่ควรที่จะพูดจาหยามเหยียดใครอีกเพราะการกระทำแบบนี้มันย่ำแย่มากๆทีเดียวค่ะเอาล่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สามของพี่ยามีกันเลยนะคะนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสัตว์ทั้งสองตัวค่ะที่ต่างคนก็ต่างหลงไหลในคำเงินยอและก็ชิงไหวชิงพริบกันไปมาเพื่อเอาตัวรอดจากอีกฝ่ายไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครจะตกเป็นเหยื่อของใครไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชมไปก็ชมมาไปรับฟัง

0: ระทาตัวหนึ่งกำลังอาบแดดอยู่บนหญ้าเมื่อสุนัขจิ้งจอกมาเห็นเข้าจึงทำท่าทีเข้ามาใกล้ๆแล้วพูดกับเจ้านกกระทาไปว่า
1: เจ้าเป็นนกที่สวยงามมากขนของเจ้านี่เหมือนกับกลีบดอกไม้ส่วนปากนั้นก็ช่างงดงามราวกับเพชรนิลจินดาถ้าเจ้านอนหลับคงจะยิ่งงดงามกว่านี้มากแน่ๆเลย
0: นกกระทาเชื่อในคำพูดของเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันจึงหลับตาลงทันใดนั้นเองเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ใช้ปากงับไปที่นกกระทาในทันทีนกกระทาผู้น่าสงสารคิดหาทางเอาตัวรอดจึงได้บอกกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกไปว่า
2: ข้าชื่นชมในความฉลาดของเจ้าเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าสัตว์ตนอื่นจริงๆนะเจ้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าตัวอื่นๆเลยก่อนเจ้าจะกินข้าเนี่ยโปรดบอกชื่อของเจ้าให้ข้ารู้ด้วยเถอะนะข้าอยากรู้ครั้งหนึ่งก่อนที่ข้าจะเสียชีวิตก็ได้ข้าอยากรู้จริงๆ
0: สุนัขจิ้งจอกพึงพอใจกับคำชมของเจ้านกกระทาจึงอ้าปากเพื่อบอกชื่อของมันนกกระทาจึงได้โอกาสบินหนีไปสุนัขจิ้งจอกโกรธตัวเองมากที่เสียรู้ให้กับเจ้านกกระทาตัวเล็กจิ๊ดเดียว
3: เฮ้ยกลับมานี่นะเจ้านกแกหลอกฉันเหรอกลับมานี่
0: นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าอย่าลุ่มหลงในคำเยินยอแหมคนบ้ายอเนี่ยบางทีก็เผลอสติหลุดเพราะระเริงกับคำชมจนทำให้อาจพลั้งเผลอหรืออาจพลาดโอกาสอะไรไปหลายๆอย่างเลยนะคะดูสิเจ้านกกระทาของเราก็พลาดจนเกือบจะกลายเป็นอาหารของเจ้าสุนัขจิ้งจอกไปแล้วในขณะที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกเองก็พลาดที่จะได้กินเจ้านกกระทาไปเช่นกันแต่ก็นี่ละค่ะดีแล้วนะคะที่ไม่มีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นยังไงซะทั้งคู่ก็ต้องไม่หลงตัวเองแบบนี้อีกนะคะเพราะไม่รู้เลยนะคะว่าวันข้างหน้าความบ้ายอนี้อาจจะทำให้พลาดอะไรไปอีกก็ได้เอาละค่ะก็จบนิทานในส่วนของพี่แอมมี่ก็ลงไปแล้วตอนนี้เราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยแม่ของเจ้าจ้อยพยายามที่จะอธิบายให้เจ้าจ้อยเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ของพ่อที่ต้องเลือกจากบ้านไปเพื่อไปทำงานในเมืองจนทำให้ครอบครัวอยู่กันไม่พร้อมหน้าไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าวิสัยทัศน์พร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: 爬山奴。
1: ขณะที่เจ้าจอยกำลังนั่งทำการบ้านและแม่ก็กำลังนั่งทำงานอยู่ข้างๆกันนั้นจู่ๆเจ้าจอยก็ได้ถามแม่เกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองว่าทำไมถึงไม่เหมือนกับครอบครัวคนอื่นนั่นทำให้แม่ของจอยต้องพยายามอธิบายถึงความแตกต่างในครอบครัวให้เจ้าจอยได้ฟังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าจอยของเรานั้นจะเข้าใจง่ายๆหรือเปล่าไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: แม่จ๊ะ
1: ว่ายังไงล่ะจ้อย
2: จ้อยมีเรื่องสงสัยนะจ๊ะ
1: ฮะอะไรสงสัยอะไรอีกเหรอ
2: โอ้แม่พูดมาอย่างกับว่าจ้อยชอบสงสัยอะไรอยู่เรื่อยเลยอ่ะ
1: ก็ใช่นะสิเองน่ะชอบมีคำถามแปลกๆมาให้แม่คิดอยู่เรื่อยเลยนะ
2: แต่อันนี้จ้อยสงสัยจริงๆนะจ๊ะไม่ไร้สาระด้วย
1: ไหนๆสงสัยอะไรเล่าให้แม่ฟังสิ
2: จ้อยขอคิดคำถามแป๊บนึงนะจ๊ะถ้าถามไปตรงๆจะต้องไม่เหมาะแน่ๆเลยอ่ะ
1: คิดมากนะสงสัยอะไรก็ถามแม่มาเถอะครอบครัวยุคใหม่มีอะไรเราก็ต้องคุยกันสิ
2: ล่ะจ๊ะนี่เลยนี่เลยเรื่องครอบครัวนี่แหละจ้อยสงสัยว่าทำไมครอบครัวเราถึงได้แปลกประหลาดบ้านเอ๋อเขามีพ่อมีแม่มีลูกแต่ทำไมบ้านเราถึงมีแค่แม่กับลูกแล้วก็ลุงทองดีล่ะจ๊ะ
1: และคำถามของเองในครั้งนี้ก็เป็นคำถามที่แปลกอีกตามเคยนะจ้อย
2: ก็จ้อยสงสัยนี่นะบ้านอื่นเขาก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาบ้านเราไม่เห็นจะเหมือนบ้านของคนอื่นเลย
1: ถ้าจะให้ตอบแบบเข้าใจก็ต้องย้อนกลับไปบอกว่าต้นทุนของชีวิตเรานะมันไม่เท่ากันยังไงล่ะจ้อย
2: ยังไงอะแม่
1: ก็บ้านของคนอื่นน่ะเขามีฐานะร่ำรวยมีญาติสนิทมิสหายมากมายหรือไม่ก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่บ้านเรามันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิ
2: ยังไงอะแม่แล้วทำไมบ้านเราถึงไม่มีอะไรดีๆแบบนั้นล่ะแม่
1: จะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะจ้อยบ้านเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าพวกเราก็กินอิ่มแล้วก็มีความสุขกันทุกวันนี่และถึงแม้ว่าญาติของเราจะไม่เยอะแต่ลุงทองดีก็เป็นญาติที่เท่สุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะ
2: ก็ใช่นะจ๊ะมีลุงทองดีคนเดียวก็เหมือนมีญาติเท่ๆเป็น10คนเลยล่ะจ๊ะว่าแต่แล้วทำไมพ่อของเราถึงต้องไม่อยู่บ้านด้วยล่ะแม่
1: การที่พ่อไปทำงานที่เมืองหลวงแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ยังไงล่ะจ๊ะ
2: วิสัยทัศน์เหรอมันคืออะไรล่ะจ๊ะแม่พ่อมีอะไรที่ชื่อแปลกๆด้วยอ่ะ
1: โถคำว่าวิสัยทัศน์ที่แม่พูดเนี่ยนะมันก็เป็นคำที่หมายถึงการมองการไกลและคาดคะเนถึงผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในวันข้างหน้ายังไงล่ะจ้อย
2: อุ้ยพ่อมีอะไรที่ฟังดูเท่แบบนั้นด้วยแหละเนี่ยพ่อแต่จ้อยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการที่พ่อไม่อยู่บ้านมันเกี่ยวอะไรกับวิสัยทัศน์ล่ะแม่
1: การที่พ่อต้องไปทำงานที่อื่นเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าพ่อเนี่ยอยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็ส่งเงินมาให้เราสองคนแม่ลูกใช้แล้วก็พยายามเพิ่มต้นทุนชีวิตให้เรายังไงล่ะและหลังจากนั้นนะพอมีเงินเยอะมากขึ้นเรื่อยๆพ่อก็จะได้กลับมาอยู่บ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนอย่างครอบครัวคนอื่นยังไงเล่า
2: แบบนี้นี่เองการที่บ้านของเราไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนกับบ้านอื่นๆมีเหตุผลแบบนี้นี่เองใจพึ่งหรือ
1: ไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยจ้อยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่เราก็รักกันนี่นะแล้วก็มีความสุขทุกวันเลยบางทีโลกนี้ก็มีความหลากหลายมากเกินกว่าที่จะตัดสินว่าแบบไหนคือสิ่งที่เราควรจะเป็นนะจ้อย
2: หมายความว่าการที่ครอบครัวของเราเป็นแบบนี้ก็ไม่แปลกนะสิจ๊ะ
1: ใช่แล้วไม่แปลกเลยครอบครัวเราน่ะคือครอบครัวอบอุ่นส่วนการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็แล้วแต่โอกาสอีกทีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอหน้าพ่อแต่เราก็ยังโทรคุยกับพ่อได้ทุกวันนี่นา
2: อย่างนี้นี่เองจ้อยก็คิดอยู่แล้วว่าต่อให้พ่อไม่อยู่แต่จ้อยก็มีความสุขดีนี่นาสงสัยว่าจ้อยจะต้องมีวิสัยทัศน์ฝึกมองการไกลเหมือนพ่อบ้างแล้วจะได้เข้าใจพ่อเยอะๆแล้วก็จะได้ช่วยแม่เก็บตังค์ยังไงล่ะจ๊ะ
1: แหมพูดซะดีเชียวนะ
2: ก็ต้องมีกันบ้างสิครอบครัวของเราอบอุ่นนี่นะ
1: ว่าแล้วก็คิดถึงพ่อขึ้นมาเลยนี่มาโทรคุยกับพ่อกันสักหน่อยไหม
2: เอาจอยอยากคุยกับพ่อจอยอยากคุยกับคนที่มีวิสัยทัศน
1: ์นี่เจ้าช้อยเอ็งก็อย่าไปแซวพ่อแบบนั้นล่ะ
2: จ้อยแม่รับประกันดอกจ้ะ
1: แม่กดโทรแล้วนะ
2: เย้คุยกับพ่อ
1: ฮัลโหลพ่อจ้อยนี่ลูกเรานี่คิดถึงใหญ่เลยบ่นหาตะคุณน่ะฮึ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการ Kiss Out ก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไป

0: ันยอยักษ์เคี้ยวใหญ
1: ่หนูกลัวไปหมดแล้ว
0: ป้าป้าทำไมทำนายนยนต์มาล่อลิงคิงคอง
1: หน้าหมอไปหมดแล้ว
0: แอบมองกันแน่เลยอย่ามัวเฉยเฉย

0: อยักษ์เขียวใหญ
1: ่หนูกลัวไปหมดแล้ว
0: ป้าป้าทำไมทำนายนยนมาล่อลิงคิงคอง
1: หน้าหมอไปหมดแล้ว
0: แอบมองเงินกันแน่เลยอย่ามัวชอเฉยชอเฉยมาเกี่ยวก้อยกัน
1: ตีกันนะ
0: ป้าป้าตะโกนเสียงดังไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวคอคนเจ็บ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีมีนิทานมาฝากน้องๆกันถึง4เรื่องเลยทีเดียวค่ะฟังไม่ผิดค่ะ4เรื่องบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของช

นิทานในเรื่องที่สองนี้มีชื่อเรื่องว่าสัญชาตญาณดิบมาฝากกันนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเต่าทองและแมลงป่องที่พยายามจะข้ามแม่น้ำทั้งคู่จะได้ตกลงกันว่าจะลอยข้ามไปด้วยกันแต่ในขณะที่กำลังลอยข้ามแม่น้ำอยู่นั้นจู่ๆก็เกิดเรื่องน่าเศร้าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะไปติดตามเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานเรื่องที่สองของพี่ยามีกันเลยนะและนิทานในเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่พายเรือออกไปนอกทะเลและถูกคลื่นทะเลซัดจนเรือแตกและได้รับความเสียหายเมื่อเขาลอยตัวและว่ายน้ำเข้ามาที่ฝั่งได้เขาก็ได้ตะโกนต่อว่าทะเลที่กลั่นแกล้งเขาและหลังจากที่เขาตะโกนออกไปก็มีเสียงจากทะเลตอบกลับมาเช่นกันแต่ว่าทะเลจะตอบกลับมาว่าอย่างไรนั้นต้องไปรอรับฟังกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชายโกรธเกรียวกับท้องทะเลกันในนิทานเรื่องที่3ของพี่ยามีกันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่4เป็นเรื่องราวของกิ้งก่าตัวหนึ่งที่นึกอยากจะเป็นเหมือนกับงูที่มีความน่าเกรงขามจึงคิดที่พยายามจะดัดแปลงร่างกายของตัวเองด้วยการเฉือนเนื้อบางส่วนของตัวเองนั้นออกอุ๊ยแค่ฟังก็เจ็บแผลแล้วนะคะเนี่ยการกระทำของเจ้ากิ้งก่าจะประสบความสำเร็จมั้ยนะไปติดตามรับฟังกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากิ้งก่าเฉือนเนื้อกันในนิทานเรื่องที่4ของพี่ยามีกันได้เลยนะคะและนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะลุงทองดีทำอาหารบางอย่างให้กับเจ้าจ้อยได้กินซึ่งหน้าตาของอาหารก็ออกมาตามอัตภาพของลุงทองดีซึ่งไม่เหมือนกับที่เจ้าจ้อยคิดเอาไว้ในตอนแรกเจ้าจ้อยจึงไม่กล้ากินแต่พอชิมเท่านั้นแหละค่ะก็ติดใจเลยแล้วคำว่าอัตภาพที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรมาติดตามรับฟังกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kids Hour กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าการเดินทางครั้งสุดท้ายไปรับฟัง

0: ชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบทชั่วชีวิตของเขาไม่เคยเข้าไปในเมืองเลยสักครั้งเขาจึงขอร้องลูกๆว่า
1: พ่ออยากจะเข้าไปในเมืองเพราะในชีวิตของพ่อเนี่ยไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนที่พ่อจะสิ้นชีวิตไปพ่อขอไปเที่ยวในเมืองสักครั้งนึงได้ไหม
0: ลูกๆของเขาจึงจัดแจงเตรียมเกวียนและลาเพื่อนำทางชายชราไปลูกของเขาได้พูดขึ้นมาว่าพ่อเพียงแต่นั่งบนเกวียนลากเจ้าลาไปเจ้าลาก็จะพาพ่อเข้าไปในเมืองเองจ้ะเมื่อชายชราได้มาถึงครึ่งทางก็ได้เกิดพายุลูกใหญ่ท้องฟ้าได้มืดครึ้มลมพัดแรงทำให้ลาหลงทางไปจนถึงหน้าผาสูงชายชราได้เห็นว่าเขาตกอยู่ในอันตรายจึงได้พูดออกไปว่า
1: โอ้ทำไมข้าถึงต้องเอาชีวิตมาทิ้งด้วยวิธีนี้ทำไมต้องปล่อยให้เจ้าลาโง่ๆพวกนี้นำทางข้าด้วยนะเฮ้ยไม่น่าเลยเรา

ช่างน่าสงสารไม่รู้ว่าควรจะสงสารใครก่อนดีเลยนะคะเจ้าลาเองก็น่าสงสารที่อยู่ดีๆก็ถูกนำมาใช้เป็นยานพาหนะแบบไม่รู้อีโนอีเนส่วนชายชราเองก็น่าสงสารตรงที่ต้องมาเจอกับวาระสุดท้ายของชีวิตเพียงเพราะว่าอยากจะเดินทางเข้าไปในเมืองตามความฝันของตัวเองอาจจะสรุปได้

ง่ายๆว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่แน่ไม่นอนเอาซะเลยนะคะบ่จะเกิดเรื่องยุ่งยากก็เกิดขึ้นเอาซะง่ายๆดังนั้นเราทุกคนจึงไม่ควรที่จะประมาทนั่นเองไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะเมื่อคู่หูแมลงป่องและเต่าทองพยายามที่จะข้ามแม่น้ำไปด้วยกันค่ะทั้งคู่จึงลอยไปบนผิวน้ำแต่ในขณะที่กำลังลอยอยู่นั้นจู่ๆเต่าทองก็ได้รู้สึกเจ็บจี๊ดขึ้นมาเอ้าจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นกับเต่าทองหรือเปล่าคะเนี่ยติดตามเอาใจช่วยเต่าทองพร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสัญชาตญาณดีดไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: และครั้งหนึ่งนานมาแล้วแมลงป่องตัวหนึ่งเป็นเพื่อนรักกับเต่าทองซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์คอยให้ความช่วยเหลือเต่าทองทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งเต่าทองจำเป็นต้องข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยอันตรายแมงป่องจึงเสนอตัวให้ความช่วยเหลือโดยยอมให้เต่าทองนั้นขึ้นขี่หลังของมันมันสัญญาว่าจะดูแลเต่าทองเป็นอย่างดีและจะไม่ทำให้เกิดอันตรายขึ้นแต่อย่างใดแต่แม้ว่าจะข้ามแม่น้ำได้อย่างปลอดภัยแมงป่องกลับต่อยเต่าทองด้วยเหล็กในที่ปลายหางของมันเต่าทองนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแล้วพูดกับเจ้าแมงป่องไปว่าไอ้เจ้าให้สัญญากับข้าแล้วแต่ทำไมเจ้าถึงต่อยข้าโอ้ยแมงป่องได้ยักไหล่ก่อนที่จะตอบออกไปว่า
1: เอ้ยก็มันเป็นสัญชาตญาณของข้านี่นะ

สัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยบางครั้งก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยนะคะดูอย่างเจ้าแมลงป่องสิมันเผลอต่อยเพื่อนของมันเข้าให้แล้วโดยที่มันเองก็ยังไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำค่ะหากว่าใครคิดจะเล่นกับสัตว์ก็ต้องคำนึงถึงข้อนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้อารมณ์ของสัตว์เหล่านั้นเลยว่ามันคิดอะไรอยู่มันอาจจะหงุดหงิดแล้วก็ทำร้ายเราได้นะยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยกับเรื่องราวของชายผู้ฉุนเฉียวและคิดจะลองดีกับท้องทะเลจึงได้ยืนตะโกนด่าและต่อว่าจนในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบกับคำตอบบางอย่างที่ดังแว่วมาจากท้องทะเลค่ะไปรับฟังเรื่องราวและคำตอบจากทะเลกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชายโกรธเกรี้ยวกับท้องทะเล

0: ายเรือแต่คนหนึ่งได้ว่ายน้ำเข้าฝั่งได้เป็นผลสำเร็จเขาได้สลบสลายไม่ได้สติหลังจากที่ลอยคอกลางทะเลอยู่เป็นเวลานานเมื่อเขาได้ฟื้นขึ้นมาจึงมองออกไปที่ทะเลด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเขาต่อว่าทะเลต่างๆนานาน
1: ี่เจ้าทะเลเจ้าน่ะหลอกล่อมนุษย์ด้วยความสวยงามและเงียบสงบแต่ทันทีที่ข้าแล่นเรือออกไปเจ้ากลับทำร้ายพวกเราด้วยคลื่นสูงและมรสุมเฮ้ยทำไมพวกเจ้าถึงใจร้ายกับข้าแบบนี้ฮะ
0: ทะเลได้ยินเช่นนั้นจึงได้ตอบกลับมาว่า
2: ท่านอย่าได้โทษข้าเลยมันเป็นเพราะกระแสลมต่างหากธรรมชาติของข้านั้นสงบนิ่งแต่ลมต่างหากแล้วที่ทำให้เกิดคลื่นและความปั่นป่วนเช่นนี้
1: ข้าไม่เชื่อเจ้ากลับมาเถียงกับข้าเดี๋ยวนี้ช่วยพาข้ากลับไปบนฝั่งด้วยนี่กลับมานะ
0: ช่วยไม่ได้นะเจ้ามนุษย์เมื่อพูดจบทะเลนั้นก็ได้เงียบหายไปปล่อยให้ชายผู้นั้นยืนตะโกนว่าทะเลอยู่คนเดียว

ไม่ว่ามนุษย์จะเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้คำพูดนี้เป็นจริงเสมอเลยนะคะดูอย่างชายหนุ่มผู้นี้ที่ยืนถกเถียงต่อว่าท้องทะเลโดยที่ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะสุดท้ายธรรมชาติก็ทำตามหน้าที่ในขณะที่มนุษย์เองนั่นแหละที่เข้าไปขัดขวางและได้รับผลกระทบเฮ้ยยังไงก็ขอให้คิดได้เร็วๆนะคะชายหนุ่มผู้ฉุนเฉียวเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่4กันเลยกับเรื่องราวของกิ้งก่าผู้ที่มีความพยายามอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยนะคะว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะอันตรายมากแค่ไหนไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากิ้งก่าเฉือนเนื้อไปรับฟังกัน

0: วันหนึ่งในป่าลึกจิ้งก่าตัวหนึ่งได้หลงทางไปเจอกับงูตัวหนึ่งเข้ามันได้นึกแปลกใจในร่างกายของเจ้างูที่ยาวมากด้วยความสงสัยมันจึงได้เข้าไปดูใกล้ๆและพูดกับเจ้างูไปว่า
1: อ้าวทำไมท่านถึงมีรามตัวที่ยาวได้ขนาดนี้โอ้ดูตัวของข้าสิสั่นกระจิตริดข้าเนี่ยพอเห็นท่านแล้วข้าก็รู้สึกสั่นเข้าไปอีก
0: เจ้างูได้ฟังดังนั้นได้หัวเราะและไม่ตอบอะไรวันต่อมากิ้งก่าได้มาหางูอย่างที่เดิมที่มันเจออีกครั้งด้วยความหลงใหลในความยาวของเจ้างูมันจึงนั่งรอและคิดหาวิธีที่จะทำให้ตัวของมันนั้นยาวขึ้นมาบ้างมันได้คิดว่าหนังที่คอของมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันจึงได้พองหนังที่คอของมันแล้วตัดหนังส่วนนี้ออกไปแปะไว้ที่ลำตัว
1: ไอ้หนังตรงคอของข้าเนี่ยมันเยอะไปจริงๆนะทั้งเยอะทั้งเหี่ยวได้การละข้าตัดเอาตรงนี้ไปต่อกับหางดีกว่าจะได้ยาวๆเฮ้อหอยหลักแหลมจริงๆอ่ะ
0: แต่เรื่องน่าเศร้าได้เกิดขึ้นกับเจ้ากิ้งก่าในที่สุดมันก็ได้เสียชีวิตลงเพราะเหตุที่ว่าเสียเลือดมากเมื่องูผ่านมาเห็นจึงพูดกับเจ้ากิ้งก่าไปว่า
2: ทำไมเจ้าถึงโง่อย่างนี้เนี่ยเจ้าเนี่ยน่าจะพอใจกับสิ่งที่เจ้าเป็นนะไม่น่าจะต้องมาเสียชีวิตเพราะความคิดที่ไม่รอบคอบแบบนี้เลยเฮ้ยเจ้ากิ้งก่าเอ้ยข้าแล้วสงสารเจ้าจริงๆ

ยนะคะเจ้ากิ้งก่าทั้งนั้นที่พรสวรรค์ของตัวเองเนี่ยก็คือการเปลี่ยนสีและก็ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้อยู่แล้วแท้ๆแต่กลับไม่พอใจและอยากจะเป็นเหมือนงูจนใช้วิธีการแบบผิดๆแล้วก็นำมาสร้างความเจ็บปวดถ้าหากว่าเจ้ากิ้งก่ารู้จักพอใจในพรสวรรค์ของตัวเองตั้งแต่ต้นก็คงไม่เกิดเรื่องที่น่าเศร้าแบบนี้แน่ๆไปดีนะเจ้ากิ้งก่าไม่น่าเลยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงนิทานในช่วงภาษาพาสนุกกันแล้วค่ะมื้อเย็นวันนี้นะคะเจ้าจ้อยและลุงทองดีกำลังจะกินเมนูประหลาดที่ลุงทองดีได้รังสรรค์และปรุงออกมาตามอัตภาพซึ่งเจ้าจ้อยของเรานั้นก็นั่งงงๆแล้วก็ไม่กล้ากินค่ะจนลุงทองดีได้เผยความลับบางอย่างก็เลยทำให้เจ้าจ้อยติดใจอย่างแรงเลยไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าอัตภาพพร้อมกันได้ในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: ไว้ว่าจะทำอาหารสุดแปลกให้กินและเมื่อเจ้าจ้อยมาเห็นภาพตรงหน้าก็เป็นเมนูที่ไม่เคยกินมาก่อนจริงๆด้วยวันนี้ลุงทองดีจะทำอะไรให้เจ้าจ้อยกินล่ะคะเนี่ยไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: เอ็งพร้อมหรือยังเจ้าจ้อย
2: โอ้ยพร้อมสิจ๊ะจ้อยนะอยากจะเห็นจริงๆว่าเมนูแปลกๆที่ลุงทองดีพูดเนี่ยมันคืออะไร
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็นับถอยหลัง3 2 1
2: ว้าวอะไรกันครับเนี่ย
1: เอ็งอยากจะลองเดาเล่นๆดูไหมล่ะว่าเมนูที่ข้าทำเนี่ยมันคืออะไร
2: ลองเดาดูก็ได้จ้ะนี่น่าจะเป็นแป้งแล้วก็โรยด้วยผักเยอะๆอะไรเนี่ยมีสับปะรดด้วย
1: นึกออกหรือยังล่ะฮะแป้งอบแผ่นกลมๆโรยด้วยโน่นนี่นั่นมันคืออะไรกันนะ
2: มันจ้อยเคยเห็นที่ไหนสักที่หนึ่งจ้ะแต่จ้อยขอเดาว่ามันคือขนมครกแบบสุดพิเศษของลุงทองดีละกัน
1: ขนมครกอะไรกันเล่าพูดซะเสียหมดนี่ข้าอุตส่าห์ตั้งใจทำตามสูตรในหนังสือเลยนะเนี่ย
2: โอ้ก็จ้อยไม่รู้นี่นาลุงรีบเฉลยมาแล้วจะได้กินกัน
1: ไม่ได้พิซซ่าเนี่ยจะมากินตอนร้อนฉ่าแบบนี้ไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเย็นอีกสักหน่อยนึงนะ
2: เมื่อกี้ลุงว่าอะไรนะ
1: ข้าก็บอกว่าต้องรอให้มันเย็นอีกสักหน่อยยังไงเล่า
2: ไม่ใช่คำก่อนหน้านั้นสิลุงบอกว่าพิซซ่าเหรอ
1: เออใช่แล้วนี่คือสูตรพิซซ่าของข้าเองอุ้ยเผลอเฉลยไปซะแล้วเนี่ย
2: โอ้ยไม่ใช่หรอกลุงน่ะอย่ามาหลอกจ้อยซะให้ยากจ้อยรู้ว่าพิซซ่าน่ะคืออะไรแต่อันเนี้ยไม่ใช่แน่ๆ
1: แล้วมันจะไม่ใช่ได้ยังไงเล่าในเมื่อข้าตั้งใจทำซะขนาดนี้
2: ของมันไม่เห็นจะเหมือนในโฆษณาในทีวีเลยอ่ะบอกว่าเป็นขนมครกนี่ยังน่าเชื่อกว่าอีก
1: นี่เจ้าจ้อยเองจะให้ข้าทำพิซซ่าหน้าตาเหมือนในโฆษณาได้ยังไงกันฮะข้าไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่ามีเครื่องมือขนาดนั้นสักหน่อย
2: ก็ถ้าทำไม่เหมือนพิซซ่าแล้วจะเรียกว่าพิซซ่าได้ยังไงเล่าม
1: ันไม่เหมือนแค่ในความคิดเองแต่นี่คือพิซซ่าที่ข้าทำแล้วข้ามีอะไรข้าก็ทำตามอัตภาพของข้านั่นแหละ
2: ฮะอัตภาพอีกแล้วลุงพูดอะไรเนี่ยจ้อยไม่เข้าใจ
1: คำว่าอัตภาพที่ข้าพูดเนี่ยก็เป็นคำที่หมายถึงลักษณะความเป็นตัวตนหรือลักษณะเฉพาะบุคคลยังไงเล่า
2: ลักษณะเฉพาะบุคคลงงเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ยลุงฮังดียกตัวอย่างให้จ้อยฟังหน่อยสิ
1: ลักษณะเฉพาะบุคคลก็คือคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเช่นข้าอายุเท่านี้มีฐานะประมาณนี้แถมยังอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหาซื้อวัตถุดิบทำพิซซ่าได้ยากเย็นขนาดนี้เนี่ยพิซซ่าที่ข้าทำมันก็ตามอัตภาพแล้วมันมีหน้าตาได้ประมาณนี้เท่านั้นแหละ
2: อัตภาพก็คือเท่าที่ตัวเราจะสามารถทำได้หรือว่ามีได้นี่เอง
1: เออจะว่าแบบนั้นก็ได
2: ้จ้อยจะลองเปิดใจกินสักคำเพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจที่ลุงทองดีตั้งใจทำมาแล้วกันนะจ๊ะ
1: ได้สิแต่ว่าคำเดียวเท่านั้นนะ
2: แน่นอนคำเดียวอยู่แล้ว
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวข้าแบ่งให้นี่ลองดู
2: รสชาติมันสุดยอดเลยอย่างกับมีสวนสนุกอยู่ในปากเนี่ยไหนลอง
1: เดี๋ยวหยุดเลยนะเมื่อกี้นี่เองบอกว่าจะกินแค่คำเดียวนี่ตอนนี้หมดโควต้าแล้วเองห้ามกิน
2: ไม่เอานะลุงจอยก็พูดแบบนั้นแหละใครจะไปรู้เล่าว่าพิซซ่าตามอัตภาพของลุงจะอร่อยขนาดนี้อ่ะ
1: นี่แหละนะชอบตัดสินอะไรจากภายนอกอ้าวยังไงซะก็กินให้หนำใจของอร่อยแบบนี้เนี่ยข้าไม่ได้ทำบ่อยๆนะโว้ย
2: ได้สิจ้าลุงถึงจ้าจะไม่เคยกินพิซซ่ามาก่อนแต่พิซซ่าของลุงเนี่ยอร่อยจริงๆเอ้ยของแบบนี้เราไม่ได้กินทุกวัน
1: อร่อยไอ้เจ้านี่ดูกินมีความสุขซะเหลือเกินนะเอ้ามาข้าขอกินบ้างสิ
2: มาเลยลุงอย่าชักช้าเดี๋ยวจ้อยกินหมดนะ
1: เอาถ้างั้นเราก็มาลุยกันเลยก็แล้วกันมา
2: เราไม่ได้กินทุกวัน
1: เออเราไม่ได้กินทุกวันอยู่แล้วนะ

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเอ๊ะเกษณีใจปลื้มกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับวันนี้ทางรายการของเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาพูดคุยกันในหัวข้อการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากว่าน้ำยาบ้วนปากนั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทและมีวิธีใช้ให้เหมาะสมอย่างไรบ้างรวมไปถึงข้อควรระวังต่างๆขอต้อนรับเภสัชกรหญิงอารทาปัญญาปฏิภาณเภสัชกรชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นนะคะพี่ติ๊ก
2: ยินดีค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตสอบถามพี่ติ๊กเลยเกี่ยวกับความรู้ในหัวข้อวันนี้นะคะอยากจะทราบว่าโดยปกติแล้วอะค่ะคนเราเนี่ยมีความจำเป็นในการใช้น้ำยาบ้วนปากหรือไม่คะ
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าน้ำยาบ้วนปากส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางค่ะพอขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องสำอางนะคะเราก็จะใช้ตามความพึงพอใจนั่นแหละค่ะเพื่อสุขอนามัยในช่องปากช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นเพิ่มความมั่นใจอ่ะนะคะแต่ต้องระวังนะคะไม่สามารถใช้แทนการแปรงฟันในชีวิตประจำวันได
1: ้ก็คือมันก็มีข้อควรระวังของมันอยู่ใช่ไหมคะแล้วตัวน้ำยาบ้วนปากเนี่ยค่ะมันมีทั้งหมดกี่ประเภทคะเพราะว่าไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือมันมีให้เลือกเยอะมากเลยอะค่ะพี่ติ๊ก
2: อย่างที่บอกแต่แรกนะคะน้ำยาบ้วนปากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นก็มีส่วนน้อยนะคะซึ่งส่วนน้อยนั้นนะคะอาจจะจัดเป็นยานะคะเราก็มาแยกกันง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นเครื่องสำอางความเสี่ยงก็จะต่ำนะคะเราใช้เลือกใช้ได้เองในชีวิตประจำวันเลยแต่ถ้าเป็นยานะคะยาเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะก็ขอเล่าเลยแล้วกันว่าในกรณีที่เป็นยานะคะน้ำยาบ้วนปากเหล่านั้นเนี่ยจะมีส่วนผสมของสารที่ช่วยลดเชื้อโรคนะคะเวลาที่เราไปทำฟันทันตแพทย์ให้เราบ้วนปากนั่นแหละค่ะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่เป็นยานะคะหรือบางครั้งทันตแพทย์ก็ให้เรานำกลับมาใช้ที่บ้านเพื่อใช้แทนการแปรงฟันในช่วงสั้นๆเท่านั้นที่เราไม่สามารถแปรงฟันได้ตามปกตินะคะอันนี้คือที่เป็นยา
1: ค่ะเห็นว่ามีตรงที่เป็นเครื่องสำอางอะค่ะมันสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มย่อยในตรงนี้มีอะไรบ้างคะพี่ติ๊ก
2: ค่ะใช่แล้วค่ะคือถ้านอกจากยานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องสำอางนั่นแหละและเครื่องสำอางนั้นก็ยังแบ่งย่อยได้อีกนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสอะไรแล้วเพราะว่าเราเลือกใช้ตามความต้องการของเรานะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยนะคะก็อย่างเช่นมีส่วนผสมของยูคาลิปตัสไทมอลเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกสดชื่นมีกลิ่นหอมนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ซึ่งสารนี้ช่วยป้องกันฟันผุได้ค่ะ
1: ก็เหมือนสารตัวนี้ก็คืออยู่ในพวกยาสีฟันด้วยใช่ไหมคะพี่ติ๊ก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: สารเดียวกัน
2: เป็นสารตัวเดียวกันนะคะ
1: ค่ะในตรงนี้ค่ะก็ขอรบกวนสอบถามพี่ติ๊กช่วยแนะนำวิธีการเลือกซื้อน้ำยาบ้วนปากที่จัดเป็นเครื่องสำอางหน่อยค่ะว่าเราเนี่ยต้องเลือกใช้อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับเครื่องสำอางนะคะสามารถที่จะวางขายได้ทั่วไปนะคะขายออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นการเลือกก็อาจจะต้องพิถีพิถันขึ้นนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีให้เลือกเยอะเพราะฉะนั้นอย่างแรกต้องซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะอะไรเพราะว่าหากมีปัญหาเนี่ยเราจะได้ติดตามย้อนกลับได้นะคะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเราจะซื้อจากร้านค้าสักร้านนึงเนี่ยร้านนั้นก็ควรจะมีหลักแหล่งที่แน่นอนตั้งอยู่ที่ใดเนี่ยมีปัญหาเรากลับไปที่นั้นก็คุยกันได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้มีปัญหาคุณซื้อมาจากไหนใครเป็นผู้ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแหล่งที่ซื้อจะสำคัญมาก
1: เหมือนตามพวกห้างสรรพสินค้าที่เขาจะมีออกเป็นใบเสร็จตัวนี้ก็คือเป็นหลักฐานได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าความรับผิดชอบของผู้ขายเองเนี่ยนะคะเราก็ ห็นใจเขาเหมือนกันว่าเขาก็ต้องมีความมั่นใจว่าเราเนี่ยซื้อสินค้าจากเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใบเสร็จรับเงินก็เป็นสิ่งสำคัญ
1: เห็นว่าตรงฉลากก็มีเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่บนผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะพี่ติ๊ก
2: ใช่ค่ะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะอย่ารีบร้อนเราต้องดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะซื้อนั้นเนี่ยคืออะไรตรงตามความต้องการของเราหรือไม่ง่ายๆค่ะอ่านฉลากก่อนซื้อนะคะที่ฉลากของเครื่องสำอางต้องมีข้อความอันจำเป็นที่เป็นภาษาไทยอย่างครบถ้วนนะคะสังเกตง่ายๆค่ะก็จะมีตั้งแต่ชื่อผลิตภัณฑ์นะคะประเภทสารที่ใช้เป็นส่วนผสมชื่อที่ตั้งผู้ผลิตเดือนปีที่ผลิตนะคะแล้วก็บางรายการเนี่ยอาจจะมีคำเตือนด้วยแต่ที่สำคัญเครื่องสำอางต้องแสดงเลขที่ใบรับจดแจ้งที่ฉลากตรงนี้แหละนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถจะใช้เป็นข้อมูลในการสืบค้นกลับเข้ามายังฐานข้อมูลของอย.ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้จดแจ้งตามกฎหมายแล้วหรือยังนะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบผ่านอย.สมาร์ทแอปพลิเคชันหรือว่า LINE ก็ได้นะคะของอย.มีหลายช่องทางค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมีสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วก็คือแค่มีแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนั่นเองใช่ไหมคะพี่ติ๊ก
2: ค่ะต้องขอแนะนำเพิ่มว่าเมื่อเข้าถึงข้อมูลแล้วนะคะตรวจสอบว่าตรงกับที่จดแจ้งไว้หรือไม่ตอนนี้เราพบค่ะว่ามีการจดแจ้งไว้แต่บางครั้งเนี่ยเป็นคนละประเภทนะคะหรือว่าคนละตำรับพูดง่ายๆว่ามีการเอาเลขที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะมาแสดงไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่ามีในระบบแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจนะคะตรวจดูอีกทีว่าตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะซื้อหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: เราเห็นว่าน้ำยาบนปากที่จัดเป็นเครื่องสำอางเนี่ยค่ะถ้าเขามีการกล่าวอ้างว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นี่อันนี้ผิดไหมคะพี่ติ๊ก
2: ผิดสิคะเพราะว่าเครื่องสำอางเป็นเรื่องของความสะอาดความสวยงามในชีวิตประจำวันนะคะเราก็ทราบกันดีว่าถ้าหากจะกล่าวอ้างเรื่องการฆ่าเชื้อโรคต้องเป็นยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำยาบ้วนปากที่วางขายทั่วไปเนี่ยถ้าหากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นที่ฉลากหรือว่าที่โฆษณานะคะมีการกล่าวอ้างว่าสามารถฆ่าเชื้อได้รักษาระมานาดเหงือกบวมเลือดออกตามไรฟันอะไรทํานองเนี้ยนะคะซึ่งเป็นความเท็จแน่ๆเลยนะคะอย่าหลงเชื่ออย่าเลือกใช้เครื่องสำอางไม่สามารถบำบัดบรรเทารักษาโรคใดๆได้นะคะ
1: แสดงว่าถ้าไปพบเจอผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าจะเป็นเครื่องสำอางแต่ถ้าโฆษณาพวกนี้ก็อย่าไปซื้อเลยใช่ไหมคะพี่
2: ค่ะแล้วถ้าจะช่วยอย.นะคะช่วยแจ้งเบาะแสข้อมูลหลอกลวงเหล่านี้มาที่อย.
1: ช่องทางไหนได้บ้างคะพี่ติ๊ก
2: ค่ะก็คือเราก็มีช่องทางของอย.นี่แหละค่ะทั้งเว็บไซต์1556นะคะแจ้งเข้ามาเลยอย.จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะ
1: หรือว่าถ้าตามต่างจังหวัดก็สามารถสสจ.จังหวัดก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศนะคะสามารถช่วยกันแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์อันตรายเหล่านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะพี่ติ๊กช่วยแนะนำวิธีการใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างไรว่าให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับผู้ใช้อย่างไรได้บ้างคะ
2: คือเครื่องสำอางเนี่ยนะคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้ผลิตเนี่ยมีอิสระในการตั้งสูตรตำรับของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียด เพราะฉะนั้นวิธีใช้ที่ถูกต้องก็ต้องดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะว่าเขาตั้งใจจะให้ใช้อย่างไรสมมุตินะคะบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าน้ำยาบ้วนปากขวดนี้นะมีส่วนผสมของฟลูออไรด์แนะนำให้ใช้สัปดาห์ละ2ครั้งนะคะอมไว้นานครั้งละ1นาทีอันนี้ก็ต้องเชื่อเขานะคะเพราะว่าเจ้าของสูตรเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาแนะนำแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเรื่องวิธีใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเครื่องสำอางแต่ละชนิดค่ะ
1: มาถึงตรงนี้ค่ะอยากจะทราบว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันมีข้อควรระวังไหมคะพี่ติ๊ก
2: น้ำยาบ้วนปากนะคะข้อแรกที่ควรระวังก็คืออย่าไปหลงเชื่อว่าเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นเราปวดฟันรู้สึกเหงือกบวมเหงือกอักเสบลองใช้น้ำยาบ้วนปากดูก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยน้ำยาบ้วนปากที่เป็นเครื่องสำอางไม่อาจช่วยอะไรได้เสียเวลาในการรักษาเปล่าๆนะคะถ้ามีความผิดปกติควรไปปรึกษาทันตแพทย์เลยนะคะว่าควรจะเข้ารับการรักษาหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการรักษานะ
1: คะ
2: แต่ถ้าเผื่อว่าเราเป็นคนที่สุขภาพดีนะคะมีความสนใจว่าอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดูเพื่อความสดชื่นนะคะลมหายใจสดชื่นสบายปากอันนี้ก็เลือกได้เลยค่ะนะคะโดยที่อ่านฉลากก่อนอย่างที่บอกว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการเพียงแค่ความหอมสดชื่นเราก็อ่านฉลากนะคะแต่ถ้าเผื่อเราอยากจะป้องกันฟันผุเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงก็เลือกตำรับที่เขียนว่ามีส่วนผสมของฟลูออไรด์นะคะแต่คราวนี้ละค่ะถ้ามีฟลูออไรด์ฟลูออไรด์เป็นสารที่มีประโยชน์ก็จริงในเรื่องของการป้องกันฟันผุนะคะแต่ว่าก็มีข้อควรระวังเช
1: ่
2: นห้ามใช้ในเด็กค่ะ
1: เด็กนี้จะต้องอายุประมาณเท่าไหร่คะพี่ติ๊ก
2: อายุต่ำกว่า6ปีค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเนื่องจากว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีเนี่ยค่ะระบบการกลืนยังไม่สมบูรณ
1: ์
2: เพราะฉะนั้นระหว่างที่อมบ้วนปากกลั้วคอมีสิทธิ์กลืนลงไปเลยนะคะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเราไม่แนะนำเลยนะคะยาสีฟันหรือว่าน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์นะคะจะมีคำเตือนที่ฉลากให้ระวังในเด็กเล็กนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็คิดว่าสามารถดูแลตัวเองได้ไม่มีปัญหาและข้อสำคัญเก็บให้พ้นมือเด็กด้วยค่ะบางทีเนี่ยเราไม่ได้ให้เด็กใช้แต่วางไว้ในที่ใกล้มือเด็กสนใจหยิบไปใช้เอง
1: เห็นสีสันมันแบบอุ๊ยสีฟ้าสีชมพูสีม่วงมันเหมือนขนมหวานเหมือนน้ำหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ติ๊ก
2: ใช่แล้วค่ะเพราะมีปัญหาเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีสีสวยกลิ่นหอมรสหวานเด็กเข้าใจผิดค่ะกินเข้าไปเป็นอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะใช้ให้ถูกวิธีแล้วยังต้องเก็บรักษาให้มิดชิดพ้นมือเด็กด้วยนะคะ
1: เวลาเขาใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าแสบปากแล้วก็บ้วนน้ำทิ้งทันทีเลยเนี่ยมันจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันลดลงไหมคะพี่ติ๊ก
2: ค่ะก็ต้องดูก่อนนะคะอย่างแรกเรื่องของความรู้สึกของผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยต้องมองว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องสำอางแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็เตรียมสูตรมาแบบที่เขาคิดว่าเนี่ยผู้บริโภคน่าจะชอบถ้าเผื่อว่าให้ความรู้สึกแสบร้อนเนี่ยก็อาจจะเนื่องจากแอลกอฮอล์หรือว่าสารที่อยู่ในตำรับนั้นๆนะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่มีปัญหานี้ก็ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นสำหรับตัวพี่เองนะคะมองว่าเครื่องสำอางเนี่ยเราใช้แล้วเราต้องมีความสุข เพราะฉะนั้นถ้าหากเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าแสบปากไม่ชอบเราก็ไม่ใช้ไปเลือกยี่ห้ออื่นนะคะแต่ทั้งนี้ก็พบว่าบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วสิคะเสียดาย เราจะทำยังไงดี ใช้แล้วก็รู้สึกแสบปากบางคนก็เลยใช้วิธีว่าบ้วนน้ำตามไปอีกครั้งหนึ่ง ก็คงจะบรรเทาอาการได้นะคะแต่ว่าสารที่เขาตั้งใจผสมไว้เนี่ยมันก็ออกไปด้วยก็เสียของใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเราก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจเราตรงใจเราที่สุดน่ะนะคะพอดีว่าเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ในช่องปากเนี่ยมันก็ไม่อาจลองได้เหมือนกับเมคอัพต่างๆนะคะที่จะลองดูก่อนกรณีแบบนี้ก็คืออาจจะต้องลองใช้โดยการซื้อขวดเล็กๆก่อนถ้าเรายังไม่เคยใช้มาก่อนนะคะลองดูซิเราชอบไหมในเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสนะคะถ้าถูกใจแล้วเราค่อยซื้อขวดใหญ่มาใช้นะคะ
1: เราเห็นมีบางคนเนี่ยสมมติว่าแสบแล้วพ่นน้ำทิ้งแล้วก็ยังไม่หายเลยเอาน้ำเปล่าเนี่ยค่ะผสมเติมลงไปในน้ำยาก่อนบ้วนปากเนี่ยค่ะมันจะทำให้ประสิทธิภาพนี่ดรอปลงไปไหมคะ
2: กรณีของการแก้ปัญหานะคะด้วยการเจือจางผลิตภัณฑ์นั้นก่อนใช้
1: ค่ะ
2: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยเขาตั้งสูตรของเขามาดีแล้วแหละ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีสารกันเสียนะคะหรือว่าสารต่างๆที่อยู่ในสูตรเนี่ยเขาพอเหมาะพอดีอยู่แล้วถ้าเราไปเติมน้ำหรือเติมของเหลวอื่นๆเพื่อเจือจางเนี่ยมันก็จะทำให้สูตรของเขาเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากเดิ
1: ม
2: ไม่เกิดผลดีนะคะไม่แนะนำเลย
1: ค่ะแล้วเห็นว่าน้ำยาบนปากเนี่ยมันมีแบบหลายสีมากเลยค่ะพี่ติ๊กสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีผลกับประสิทธิภาพไหมคะว่าถ้าสีฟ้าเนี่ยจะดีกว่าสีม่วงจะอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะพี่ติ๊ก
2: ค่ะเรื่องสีก็เป็นอิสระที่ผู้ประกอบการจะแต่งสีให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะแต่ถึงอย่างไรกฎหมายก็ดูแลเรื่องของสารที่ใช้เป็นสีในเครื่องสำอางโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่ใช้ในช่องปากเนี่ยเรามองว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราดูแลอย่างเข้มงวดนะคะแต่ส่วนจะใช้สีอะไรนั้นเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของเชิงธุรกิจมากกว่านะคะที่จะพยายามสื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณลักษณะหรือเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มไหนนะคะเท่าที่เคยเห็นก็คือถ้าน้ำยาบ้วนปากที่ให้ความหอมเย็นสดชื่นเนี่ยก็มักจะสีออกโทนสีฟ้าๆนะคะซึ่งก็อันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นกฎระเบียบแน่นอนหรอกค่ะเป็นการพิจารณามาจากทางภาคธุรกิจมากกว่าว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะมีผลิตภัณฑ์หลายกลิ่นนะคะก็เลยมีหลายสีเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกได้ง่ายซื้อได้ง่ายนะคะแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยไม่ได้มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้โดยตรงหรอกค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีกลิ่นปากแบบอุ้ยรู้สึกไม่มั่นใจเลยฉันต้องไปพบปะพูดคุยกับคนมากหน้าหลายตาในตรงนี้แต่เอ๊ะเอาไงดีเราไม่มีแปรงสีฟันไม่มียาสีฟันเลยแต่มีน้ำยาบนปากไอ้ตรงนี้ค่ะสามารถนำมาทดแทนกันได้ไหมคะพี่ติ๊ก
2: กรณีนี้นะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละค่ะที่เราไปรับประทานอาหารนะคะแล้วก็อาจจะพบว่าเอ๊ะอาหารมื้อนี้เนี่ยมีกลิ่นออกจะรุนแรงหน่อยนึง
1: พวกอาหารใต
2: ้ใช่นะคะ
1: ตออะไรพวกนี้
2: ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะ ถ้าคำแนะนำของพี่เนี่ยก็คือบ้วนปากสักหน่อยหนึ่งนะคะแน่นอนว่าบางคนเนี่ยพกแปรงสีฟันและยาสีฟันในกระเป๋าถือเลยก็มีนะคะแต่ถ้าไม่มีการบ้วนปากนะคะเพื่อให้เศษอาหารหลุดออกไปนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีและถ้ามีน้ำยาบ้วนปากพกติดกระเป๋าไว้ด้วยก็เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่เราสามารถที่จะทำความสะอาดในช่องปากนะคะแต่ต้องขอย้ำนะว่าใช้เฉพาะกิจเท่านั้น อย่าใช้แทนการแปลงฟันไปเลยนะคะการแปลงฟันอย่างน้อยก็คือตื่นนอนตอนเช้ากับก่อนนอนนะคะ สองครั้งถือว่าเป็นขั้นต่ำสุดนะคะ หากเป็นไปได้เนี่ยการแปลงฟันหลังอาหาร จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ไม่รวมถึงการใช้เดนทัลฟอสร่วมด้วยนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทำความสะอาดที่ละเอียดลึกซึ้ง
1: ข
2: ึ้นไปอีกนะคะอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นน้ำยาบ้วนปากสามารถช่วยได้ค่ะ
1: ในเบื้องต้นแล้วถ้าสมมติว่าเราบ้วนแล้วเนี่ยแล้วเราแบบเผลอกลืนเข้าไปมันจะมีผลอะไรต่อร่างกายของเราไหมคะจะมีอันตรายหรือเปล่า
2: ก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะนิดหน่อยคือมองว่าสารที่ใช้เป็นส่วนผสมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสารที่อันตรายรุนแรงนะคะแต่ที่กังวลก็คือเรื่องของเด็กค่ะนะคะเด็กเล็กๆมีความเสี่ยงโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์นะคะอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะเผลอกลืนไปเล็กน้อยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่ากังวลเลย
1: แล้วถ้าเรามีการแปรงฟันแล้วหลังรับประทานอาหารแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะอาดแล้วถ้าเราใช้น้ำยาบ้วนปากเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยค่ะมันจะได้ไหมคะพี่ติ๊ก
2: แปรงฟันก็แล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจ
1: ใช้
2: ยาใช้น้ำยาบ้วนปากตามไปอีกก็ไม่ผิดอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะให้ความรู้สึกว่าหอมเย็นสดชื่นมากขึ้นนะคะสบายใจขึ้นอันนี้ทำได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากนี่เหมือนตัวเสริมมากกว่านะคะตัวหลักของการทำความสะอาดในช่องปากก็คือการแปรงฟัน ช้ยาสีฟันนะคะซึ่งยาสีฟันเขาก็จะมีทั้งมีฟลูออไรด์ไม่มีฟลูออไรด์หรือว่าเป็นยาสีฟันสมุนไพรอันนั้นเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดอย่างจริงจังน้ำยาบ้วนปากเป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นละค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเต็มที่เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กมากเลยนะคะเภสัชกรหญิงอารทาปัญญาปฏิภาณมากค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณนะคะพี่ติ๊ก
2: ค่ะยินดีค่ะสว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สิ่งที่แชร์อาจไม่ชัวร
4: ์หากอยากชัวร์ต้องเช็ค
3: ชัวร์
4: แชร
0: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
5: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
6: สวัสดีค่ะ
7: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวสารปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามฟ้องว่ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขหรือระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมทั้งไม่ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผู้ร้องสอดและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ระบาดและออกประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
8: มาต่อกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่านายชัยพัฒน์จันทร์วิไลประธานเครือข่ายเสียงจากป่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางอีกหนึ่งคดีเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปลาหมอคางดำรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะค่ะการยื่นฟ้องในคดีนี้มีประเด็นสำคัญคือเครือข่ายต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการส่งออกปลาหมอคางดำจากประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2556ถึง2559หลังพบข้อมูลการส่งออกโดยบริษัทปลาสวยงาม11บริษัทจำนวน222ครั้งรวมกว่า 320,000 ตัวก่อนที่จะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปีพ.ศ. 2560ค่ะ
6: และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์กรมประมงและอธิบดีกรมประมงต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการอนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของพันธุ์พืชสัตว์และประมงเข้าสู่ระบบเกษตรและห่วงโซ่อาหารอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างพร้อมทั้งขอให้ภาครัฐทบทวนการกำกับดูแลโดยยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไว้ก่อนค่ะ
7: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

ารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหนึ่งค่ะที่สื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นว่าพาดหัวข่าวลงหน้าหนึ่งหลายฉบับเลยนะคะนั่นก็คือคดีการปลูกสร้างกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในที่ดินสปก.ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะคำพิพากษาศาลปกครองคดีดังกล่าวนี้นะคะมีแนวคำวินิจฉัยที่เป็นการวางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วรายการศาลปกครองพบประชาชนในวันนี้จึงได้เรียนเชิญท่านสมชายงามวงชนประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดในฐานะโฆษกศาลปกครองมาให้ความรู้เกี่ยวกับคดีนี้กับท่านผู้ฟังกันนะคะขอต้อนรับท่านโฆษกค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอุสุราครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านโฆษกคะก่อนอื่นต้องขอทราบเลยก่อนค่ะว่าที่ดินที่เราเรียกกันว่าที่ดินสปก.เนี่ยนะคะคือจริงๆได้ยินคำว่าที่ดินสปก.มานานมากเลยค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นที่ดินประเภทไหนอยากจะให้ท่านโฆษกได้

0: ค่ะ
1: ก็ขออนุญาตนำบทบัญญัติดังกล่าวบางส่วนมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยคุ้นเคยจะได
0: ้
1: ทราบรายละเอียดมากขึ้นนะครับในพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา4เนี่ยบัญญัติว่าการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเนี่ยหมายความว่าการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมล้วนตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นก็รัฐก็เอานำมาที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินเนี่ยที่ไม่ได้ทำประโยชน์ด้วยตนเองเนี่ยหรือมีที่ดินที่เกินสิทธิ์เพื่อจัดให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองนะครับหรือไอ้เกษตรกรที่มีที่ดินอาจจะมีที่ดินของตนเองได้แต่ว่ามีเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพนะฮะ ก็สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือโดยได้รับที่ดินต่างๆนั้นไปโดยที่รัฐจะช่วยในการพัฒนาอาชีพม
0: ี
1: การปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตจำหน่ายให้ดีให้มีผลดีขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เขตอะไรตรงไหนที่ดินตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นเขตปฏิรูปที่ดินก็จะต้องมีพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วก็กำหนดเป็นเขตๆไปนะก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ทุกส่วนเนี่ยจะเอามาจัดให้กับเกษตรกรได้หมดจะต้องมีกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ดังกล่าวไว้ด้วย
0: ค่ะค่ะตามกฎหมายนี้ก็เลยเรียกที่ดินตรงนี้ว่าเป็นที่ดินสปก.นั่นเอง
1: ครับคือที่ดินชื่อเต็มก็คือที่ดินเพื่อปฏิรูปการเกษตรกรรมนะครับ
0: ค่ะแล้วที่ดินแบบนี้ค่ะที่รัฐเนี่ยเขาให้กับประชาชนจะได้ทำประโยชน์เนี่ยนะคะแล้วใครล่ะคะที่จะมีสิทธิ์เข้าครอบครองทำประโยชน์หรือว่าจะใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนี้ค่ะที่เรียกว่าที่ดินสปก.บ้างคะ
1: ครับก็แน่นอนครับก็จะต้องเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านเกษตรกรเกษตรกรรมมาบ้างนะครับเมื่อมาขออนุญาตหรือมารัฐจัดให้แล้วเนี่ยรัฐก็จะออกเอกสารอันหนึ่งเขาเรียกว่าสปก. 4-01
0: โอ้อันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยนะคะ
1: ค่ะทีนี้คนที่ได้สปก. 4-01แล้วเนี่ยก็มีภาระที่จะต้องทำที่ดินนั้นให้เป็นประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมนะแล้วก็ห้ามนำเอาไปใช้ทำอย่างอื่นนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยไม่สามารถเอาไปขายได้เอาไปจำนองจำนำอะไรก็ไม่ได้นะเว้นแต่ว่าอาจจะเป็นการตกทอดแก่ทายาทหรือมีการแบ่งแยกให้กับทายาทอันนั้นทำได้แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเพื่อให้เป็นการเพียงพอกับการครองชีพจริงๆรัฐก็จะมีการกำหนดว่าจะให้มีการครอบครองเนี่ยคนละไม่เกิน25ไร่หรือว่าครอบครัวหนึ่งไม่เกิน50ไร
0: ่
1: เพื่อจะให้เพียงพอเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะค่ะก็ถือว่าหลักฐานตัวนี้สปก. 4-01เนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับว่าโฉนดที่ดินที่เกษตรกรที่ได้รับผืนไปก็ถือครอบครองไว้
1: เพียงแต่ว่าขายไม่ได้
0: ห้ามขายเด็ดขาดค่ะทีนี้รัฐเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินสปก.ไว้อย่างไรบ้างอะคะใครๆก็คงอยากได้ที่ดินฟรีๆนะคะท่านโฆษกคะ
1: ครับครับปัญหานี้นี่ถ้าเราดูข่าวนี่จะเจอบ่อยเลยครับว่ามีนายทุนไปฮุบที่ดินสปก.บ้างมีเอาสปก.ไปทำรีสอร์ทบ้างพวกนี้ลักษณะเนี้ยข่าวพวกนี้บ่อยๆก็ถือว่าผิดเงื่อนไขเพราะว่าสปก.เนี่ยตามกฎหมายจริงๆเนี่ยก็บังคับให้เฉพาะแต่เกษตรกรน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นหลักเลยจะต้องเป็นเกษตรกรนะซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักหรือว่าอาจจะเป็นเกษตรกรที่ยังไม่มีประกอบอาชีพนั้นแต่ว่าประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ยากจนไม่มีที่ดินของตนเองหรือมีน้อยนะครับหรืออาจจะเป็นผู้ที่จบทางการเกษตรกรรมมาบุตรของเกษตรกร
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะมีกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ด้วยเขตแล้วกำหนดเงื่อนไขของการที่จะเข้ารับรับครอบครองที่ดินสปก.นอกจากนี้แล้วยังต้องมีคุณสมบัติทั่วไปก็คือว่าหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย
0: แน่นอนครับ
1: มันนั่นเดียวต่างด้าวก็มาครอบครองที่ดินเราหมดนะแล้วก็จะต้องเป็นบรรลุนิติภาวะเป็นหัวหน้าครอบครัวมีความประพฤติดีซื่อสัตย์สุจริตนะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถประกอบการเกษตรกรรมได
0: ้
1: นะอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าหากร่างกายอ่อนแอไม่สามารถประกอบกิจการ

0: ได้ก็ไม่สามารถที่จะเอาที่ดินไปทำประโยชน์ได
1: ้ค่ะคือได้ที่ดินไปแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์อยู่ดี
0: กลายเป็นว่าเดี๋ยวคนอื่นทำแทน
1: ค่ะ
0: ข้อสำคัญต่อไปก็คือจะต้องแน่นอนต้องเป็นคนไม่วิกลจริตไม่ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและข้อ6นี่สำคัญครับต้องไม่มีที่ดินทำกินของตนเองเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเมื่อได้ที่ดินสปกแล้วไปรวมกับที่ดินที่ตนเองมีอยู่เก่าแล้วก็ต้องไม่เกิน50ไร
1: ่
0: ถ้าเกิดว่ามีเกินก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีที่ดินทำกินเพียงพออยู่แล้วก็จะมาขอเพิ่มเติมอีกไม่ได
1: ้ไม่ได้นะคะ
0: นี่ก็เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆกับ
1: ค่ะโอ้โหฟังดูแล้วนะคะก็จริงๆก็อยากจะให้ที่ดินสปกเนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้ที่ยากจนหรือว่าเป็นเกษตรกรรมจริงๆนะคะแต่ชอบมีอะไรมาแทรกแซงอย่างที่ท่านโฆษกบอกว่ามีนายทุนมาฮุบที่ดินบ้างละหรือว่ามีคนอยากจะทำประโยชน์จากที่ดินที่ได้ฟรีๆจากรัฐผืนนี้นะคะแล้วนอกจากที่จะต้องใช้ที่ดินในการทำเกษตรแล้วนะคะยังมีกิจกรรมหรือว่าการใช้ประโยชน์อย่างอื่นจากที่ดินสปกเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: อันนี้เป็น
1: มียกเว้นไหมอะไรแบบนี้นะคะ
0: ถ้าตีความอย่างเคร่งครัดแล้วไม่ได้ครับคืออย่างที่ได้พูดไปเมื่อกี้ว่าไอ้สปกนั้นมันเป็นการมาได้ด้วยกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
1: ค่ะ
0: นะเป็นต้องการจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้สิทธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยได้เพียงอย่างเดียวก็คือการเกษตรกรรมน
1: ะ
0: คือสำหรับประชาชนที่ไม่มีที่ดินที่จะทำกินนะก็จึงไม่สามารถที่จะเอาไปทำประโยชน์ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้หลักที่เมื่อกี้ได้ย้ำไปก็คือว่าผู้ที่ครอบครองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนน
1: ะ
0: แล้วก็ไอ้4 สปก. 4-01เนี่ยเอาไปซื้อขายไม่ได
1: ้
0: ถ้าหาว่าคืนเอาไปซื้อขายได้ก็อย่างที่ว่าในที่เมื่อกี้ว่าพูดว่านายทุนเข้าไปฮุบได้อย่างไรก็คือในลักษณะที่เขามอบสิทธิ์ให้ครอบครองต่อไปเลยโดยไม่มีการไปเปลี่ยนแปลงหรือบางครั้งบางคราวนี่ก็นายทุนเนี่ยให้เกษตรกรเป็นตัวแทนในการมาออกสปก.ซึ่งพอออกไปแล้วเกษตรกรก็ไม่ได้ทำกินจริงๆ
1: ค่ะคือเหมือนเกษตรกรแสดงตัวตามคุณสมบัติก็จริงรับสปก.4-01ไปแล้วแต่ว่าในการใช้ประโยชน์จริงๆกลับให้นายทุนมาหาประโยชน์จากตรงนี้
0: อันนี้ถ้าหากว่าเขาตรวจพบเนี่ยเขาก็ยึดคืนนะฮะเขาก็เอาคืนนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ว่าเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์อันนี้เนี่ยแม้ว่าจะขายไม่ได้นะฮะแต่ก็สามารถที่จะแบ่งแยกไอ้ที่ดินสมมุติว่ามี50ไร
1: ่
0: มีลูก2คนอาจจะแบ่งให้ลูกคนละ25ไร่อย่างนี้ได
1: ้
0: นะ
1: แบ่งให้เท่าๆกันได้
0: แบ่งได้แบ่งได้ไม่เท่ากันก็ได้ฮะแล้วแต่สิทธิ์ของเขาแล้วก็สามารถตกทอดไปเป็นมรดกนะของครอบครัวได้นะไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรเป็นต้นนะแต่ว่าไม่อนุญาตให้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นนะแล้วก็จะจดเมื่อกี้เมื่อสักครู่บอกว่าจะจดทะเบียนจำนองก็ไม่ได้แต่ว่าก็มียกเว้นเหมือนกันคือบางทีรัฐเนี่ยมีโครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนนะก็อาจจะมีการอย่างโครงการเงินกู้ของธกส.หรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะที่ดินสปก.นั้นน่ะมาเป็นหลักได้มาเป็นหลักค้ำประกันได้
1: เป็นหลักค้ำประกัน
0: ครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้เราก็จะได้ยินโครงการบ่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่เหมือนกับมีคอนเนคชันกับรัฐด้วยกันเองนะคะก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นไป
0: แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าหากว่าเกษตรกรที่ได้รับที่ดินจากสปก.แล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ทำประโยชน์นะฮ
1: ะ
0: อันนี้แหละทางภาครัฐก็สามารถที่จะเรียกคืนได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: อันนี้เป็นหลักที่กำหนดไว้ในพรบ.ปฏิรูปที่ดินครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะเวลาที่ได้รับที่ดินไปแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่านายทุนเข้ามาหาประโยชน
0: ์
1: ถึงได้เป็นที่มาของคดีพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองจนกระทั่งศาลได้มีคำพิพากษาออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันครับ
1: ท่านช่วยเล่าคดีนี้ให้ท่านผู้ฟังทราบเพื่อว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินสปก.ได้ไหมคะ
0: อ๋อถ้าท่านนุสรานี่หมายถึงคดีเกี่ยวกับไอ้กังหันแล้วก
1: ็ค่ะ
0: ครับก็คงจะเป็นอย่างนี้ครับคือเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับสปก.โดยตรง
1: ค่ะ
0: นะคือเนื่องจากว่าในพื้นที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมันเป็นเขตสปก.ม
1: ี
0: การมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตสปก.ทีนี้วันดีคืนดีเนี่ยก็มีประชาชนที่อ อาศัยอยู่ในพื้นที่ในบริเวณนั้นเนี่ยประมาณ10คนเนี่ยก็ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยก็มีการบรรยายฟ้องว่าก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิเนี่ยได้มีมติให้บริษัทเทพสถิตวินฟาร์มเนี่ยจำกัดใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งการหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั่นแหละน
1: ะ
0: เนื้อที่ประมาณ38ไร
1: ่
0: โดยวิธีการเช่า มีกำหนด3ปีตอนแรกก็กำหนดว่ามีการให้เช่าเพียง3ปีนะแต่พอตอนหลังมีการเสนอแล้วขออนุญาตอะไรเรียบร้อยได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยก็ไปลงนามให้เช่าเป็นเวลาถึง27ปีนะ
1: จาก3ปี
0: เป็น
1: 27ปีเลย
0: เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาก็เลยนำคดีมาฟ้องโดยอ้างว่าไอ้การที่ให้เอาที่ดินสปกรน่ะไปให้กับบริษัทนี้เช่าเนี่ยมันเป็นการผิดหลักกฎหมายของสปกรน
1: ะ
0: นอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่ดำเนินกิจการตั้งการหันเนี่ยยังเป็นในเขตที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นหนึ่งซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยต้องรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเสียก่อนก็จะเห็นว่าไอ้การที่อนุญาตคนการในนี้โดยไม่ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบและไม่ได้พิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้ใช้พื้นที่แต่อย่างใดมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิเนี่ยจึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนนะ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะในเ
0: มื่อก็ได้มีการฟ้องขอให้ระงับหร
1: ื
0: องดเว้นทำสัญญาเช่าดังกล่าวจนกว่าจะได้ดำเนินการให้เรียบร้อยซะก่อนครับ
1: ให้เช่าที่ดินของสปกไปเพื่อไปติดตั้งกังหันลมนะคะคำพวกนี้เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะทั้งที่ดินสปกกังหันลมนะคะแล้วก็เรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรแล้วไม่ได้ใช้ที่ดินนะคะแล้วคดีนี้ศาลปกครองหลังจากที่ได้รับคำฟ้องแล้วเนี่ยศาลปกครองมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ศาลปกครองอันนี้เป็นคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดแล้วนะฮ
1: ะ
0: ศาลปกครองสูงสุดได้มีการวินิจฉัยว่าการที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิเนี่ยได้เห็นชอบกำหนดให้พื้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนี่ยซึ่งเป็นเขตปฏิรูปเนี่ยเป็นพื้นที่เพื่อกิจการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ให้บริษัทเทพสถิตใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้นนะโดยวิธีเช่าเนี่ยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเนี่ยเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินและให้มีการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดรวมถึงการจัดหาที่อยู่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นโดยวัตถุประสงค์แล้วก็น่าจะไม่ตรงตาม

ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดรวมถึงการจัดหาที่อยู่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นโดยวัตถุประสงค์แล้วก็น่าจะไม่ตรงตาม

0: ชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
1: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
1: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้

0: บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60ซมถึง1เมตร50ซมจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่เซลล์บลอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
4: ระบบเซลล์บลอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่ หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
5: นางสาวรักษนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลองดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
11: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
12: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
11: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
12: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีนะครับผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคอชอพบประชาชนนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 19:00 นถึง 20:00 นครับทางสถานีวิทยุปักเก็ตนะครับทาง FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายธนภูมิพาบุญปัตรครับนักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมารู้จักงานของพัฒนาชุมชนนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับในระดับจังหวัดนะครับที่หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นเบื้องหลังการทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับและเราโชคดีมากๆครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนะครับราชการจังหวัดนครปฐมนะครับก่อนอื่นเลยเราขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้ทุกท่านได้รู้จักกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดครับมีอยู่ทุกจังหวัดครับนอกจากกรุงเทพแล้วนะครับรวม7จังหวัดนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาชุมชนนะครับในระดับพื้นที่นะครับของประเทศไทยนะครับรวมทั้งรวมนะครับ878อำเภอนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการนำนโยบายนะครับไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนนะครับมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้นตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับวันนี้นะครับเราเตรียมเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะเบื้องหลังงานของพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดนะครับที่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินหรือได้ฟังนะครับอย่างลึกซึ้งนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะขอพาทุกท่านนะครับไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นอีกจังหวัดนะครับที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนะครับได้อย่างเข้มแข็งนะครับและน่าสนใจและอย่างมีสร้างสรรค์นะครับในมุมมองของเมืองนะครับที่เป็นหนึ่งในปริมณฑลนะครับใกล้เคียงในระดับเมืองของกรุงเทพมากซึ่งเป็นเมืองที่น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านสุริยานะครับบุญเรืองยศศิรินะครับพัฒนาการจังหวัดนครปฐมนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆของเราในวันนี้นะครับ
1: คร
0: ับครับสวัสดีครับท่าน
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับท่านงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ท่านแนะนำตัวนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รู้จักกันสักเล็กน้อยครับท่าน
1: ก็ชื่อสุริยาบุญเรืองยศศิรินะครับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐมนะครับก็อยู่นครปฐมมาได้2ปี4เดือนแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะรู้ในเรื่องของงานบริบทงานในจังหวัดบ้างพอสมควร
0: ครับอ๋อครับผมก็โอ้ถือว่าท่านรับราชการมานานเลยใช่ไหมครับ
1: บรรจุตั้งแต่ปี2533
0: โอ้133นับถึงตอนนี้ก็36ปีแล้วนะครับท่าน
1: 36ปีเสร็จ
0: แล้ว36ปีเสร็จแล้วครับโอ้แล้วซึ่งนานขนาดนี้เลยต้องถามต่อนะครับว่าอะไรนะครับเป็นที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ท่านก้าวเข้าสู่สายงานของพัฒนาชุมชนครับท่าน
1: ถ้าตอบตรงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วงานของโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อ36ปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะบรรจุเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามีงานของการขับเคลื่อนงานของพัฒนาชุมชนอยู่ไม่รู้จักโครงการพัฒนาชุมชนด้วยแต่ว่าตำแหน่งที่สอบเนี่ยสอบตำแหน่งเขาเรียกเกษตรตำบลเกษตรประจำตำบลแล้วทีนี้โครงการพัฒนาชุมชนบัญชีเลยบัญชีเรียกตัวเข้ามาทำงานที่โครงการพัฒนาชุมชน
0: คร
1: ับสาเหตุที่พอรู้งานโครงการ

0: ายกับปัจจุบันแต่ปัจจุบันระยะเวลาน้อยกว่าฉะนั้นอันนี้เป็นจุดแข็งของโครงการแนะนำชนที่เขาเรียกอะไรติดอาวุธประจำตัวให้พัฒนากรเนี่ยซึ่งไม่รู้งานของวนาชุมชนเนี่ยสามารถลงไปทำงานในพื้นที่ได้แล้วก็อีกอย่างโครงการวนาชุมชนเนี่ยรับวุฒิการศึกษาที่หลากหลายมากทุกวุฒิรับหมดฉะนั้นคนโครงการวนาชุมชนมีความองค์ความรู้เนี่ยเบื้องต้นไม่เท่ากันแล้วก็หลากหลายต่างโดยเฉพาะในเรื่องที่เรียนมานะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งของโครงการวนาชุมชนอย่าง
1: ครับซึ่งโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเนาะเราก็จะมีสาขาวิชาที่หลากหลายนะครับในการในองค์กรของเราเนาะก็เนาะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือระยะเวลาในการอบรมเราเนาะเป็นการทำให้ตัวพนักงานที่จะลงพื้นที่เองนี่มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถไปขับเคลื่อนได้ในระดับพื้นที่ได้เนาะค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับการที่ท่านนะครับได้ทำงานอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับบทบาทในพื้นที่ครับท่าน
0: จริงแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยเนี่ยว่าอยากมาทำงานที่นครปฐมมากเพราะว่านครปฐมเนี่ยเป็นบ้านเกิดผมเกิดที่นครปฐมโตที่นครปฐมแต่ในชีวิตรับราชการเนี่ยมันเลือกไม่ได้พอชีวิตราชการคนเราเลือกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยผมก็ไปทำงานจังหวัดอื่นกาญจนบุรีนครพนมแม่ฮ่องสอนในส่วนกลางซึ่งเราไม่เคยทำงานที่บ้านเกิดเราเลยฉะนั้นบ้านเขาเรียกบ้านปลายก่อนเกษียณก็เลยขอผู้ประคับบัญชาว่าขอกลับมาทำงานที่บ้านเกิดก่อนเกษียณ
1: ครับ
0: ซึ่งอีก2เดือนเสร็จๆก็จะเกษียณอายุราชการละ
1: ครับแล้วพอท่านนะครับมาได้มาทำงานในบ้านเกิดนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเหมือนมีความภูมิใจหรือว่ารู้สึกได้มาเหมือนมาสร้างประโยชน์หรือว่าตัวขับเคลื่อนงานให้มันให้คนในพื้นที่หรือในจังหวัดเราเนี่ยดีขึ้นอะไรอย่างนี้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
0: อันนี้คือเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจ
1: ครับใช่ใช่
0: ว่าเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแล้วก็การสร้างเรื่องความสำเร็จแล้วก็ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆที่มีโอกาสมาทำงานในจังหวัดนครปฐม
1: ครับนี่ก็ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนาะเขาก็อยากมีความจุดมุ่งหมายนะว่าสักครั้งหนึ่งอยากมากลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองเนาะถ้าหลายๆคนเนี่ยเขาพูดกันซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็จุดหมายที่ท่านได้ประสบความสำเร็จตรงนี้แล้วนะครับโอ้ถือว่ายินดีกับท่านมากเลยด้วยเลยนะครับ แล้วก็ครับในต่อมานะครับเลยท่านจะสอบถามนะครับว่าตอนนี้ครับที่นครปฐมครับมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างครับในที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในตอนนี้ครับ
0: ถ้าพูดถึงโครงการหรือกิจกรรมเด่นๆเนี่ย
1: ครับผม
0: เอางี้ผมขออนุญาตคุยในเรื่องภาพงานกลุ่มดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าในส่วนของการทำงานในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับซึ่งเราทำงานเนี่ยเราต้องนำนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยมาแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมฉะนั้นตรงงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่คืองานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดซึ่งงานกรมเราเนี่ยถ้าพูดถึงวิสัยทัศน์โครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยเรามองสองขาแรกคือเรามองเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขาที่สองเนี่ยเรามองถึงเรื่องของชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยในจังหวัดนครปฐมเนี่ยเราตั้งต้นตั้งแต่ทุนชุมชนหนุนเสร

0: สัมมาชีพ
1: ครับ
0: คำว่าทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพหมายถึงน้องทุนชุมชนที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็สามารถที่บริหารกิจการแล้วหนุนเสริมในการพัฒนาอาชีพพี่น้องประชาชนเนี่ยเกือบ 3,000 ล้านบาท
1: โอ้ที่
0: 3,000 ล้านที่โครงการพัฒนาชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: ชุมก้อนใหญ่ที่สุดคือซองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1: คร
0: ับ เรามีอยู่ 2,000 กว่าล้านเราม
1: ี
0: คุมความทรัพย์เพื่อการผลิตเกือบ300ล้าน
1: คร
0: ับเรามีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นกองทุนที่มีทั้งเอามาหมุนเวียนและกองทุนที่เป็นเงินให้เปล่าซ
1: ึ่
0: งไปพัฒนาพี่น้องสตรีในพื้นที่อันเนี้ยรวมๆแล้วตั้งแต่ตั้งกองทุนมาเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากกองทุนเนี่ยเป็นจำนวนเงินประมาณ300ล้านบาท
1: คร
0: ับเรามีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีกองทุนเยอะแยะมากอีกหลายกองทุนที่มันเป็นกองทุนที่สามารถให้พี่น้องประชาชนเอาทุนเนี่ยไปหนุนเสริมในการประกอบอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของนครปฐมแล้วก็หลายๆจังหวัดพอเรามีทุนชุมชนแล้วเนี่ยเรามีกลุ่มองค์กรเขาเรียกกลุ่มอาชีพนะกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับรวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งกลุ่มพวกนี้เรามีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยเกือบ 1,400 กลุ่ม
1: ครับโอ้เยอะ
0: 1,000 เกือบ 4,000 ผลิตภัณฑ
1: ์โอ้ 4,000 ผลิตภัณฑ์เลยนะครับของนครปฐมเองนะครับ
0: ของนครปฐม
1: โอ้เยอะมากเหมือนกันนะครับ
0: ซึ่งจำนวนกลุ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็มาจากการพัฒนาจากสัมมาชีพแล้วก็ได้มารวมกลุ่มแล้วก็มีการแปรรูปมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกเขาก็เข้ามาสู่กระบวนการเข้ามาสมัครเป็นผู้ประกอบการโอท็อปเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาอันนี้ถือว่าเป็นกลไกในการที่จะสร้างเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและจังหวัดนครปฐมคลองแชมป์นะในเรื่องของยอดขายโอท็อปมาหลายปีแล้ว
1: อัน
0: ดับหนึ่งของประเทศ
1: ซึ่งเป็นหรือถือว่าเราเป็นแชมป์เลยนะครับโอท็อปแชมเปี้ยนตัวแชมเปี้ยนตัวจริงอยู่ตรงนี้นี่เอง
0: ครับก็ถือว่าเป็นขาแรกในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากถ
1: ึ
0: งเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนและการท่องเที่ยวในชุมชนแล้วก็ผมก็มีสถานที่เที่ยวมากมาย
1: ครับ
0: มีชุมชนที่พร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนลงไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวไปเยี่ยมไปชมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวอดทนวันวิถีหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั่วไปที่นครปฐมเรามีอยู่
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นของดีของจังหวัดนครปฐมอีกขาหนึ่งที่ผมบอกว่าที่กรมการพัฒนาชุมชนทำแล้วก็เราแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ในเรื่องนี้เราทำงานตั้งแต่เรื่องของการเริ่มจากข้อมูลเรามีเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจปทเขาเรียกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานข้อมูลกชช.สองคเขาเรียกข้อมูลพื้นฐานระดับชุมหมู่บ้าน
1: หมู่บ้านครับ
0: อันนี้เป็นชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เรามีชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเรื่องของการพัฒนาคนขึ้นเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานพัฒนาชุมชนเพราะว่าคนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและต้องพัฒนาคนก่อนการพัฒนาคนเนี่ยพัฒนาในเรื่องของผู้นำในเรื่องของถ้าเรารวมกลุ่มองค์กรเนี่ยที่ตัวกลุ่มองค์กรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะพัฒนาคนนะครับเรามีผู้นำที่เกิดจากผู้นำธรรมชาติผู้นำที่เราจะตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอาสาพัฒนาชุมชนแต่อันนี้ก็เป็นกระบวนการ กระบวนการพัฒนาพัฒนาของในส่วนของประชาคนแล้วก็เรียกพัฒนาคนแล้วเนี่ยเราให้สอนให้เขารวมกลุ่มทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็พอสอนให้เขารวมกลุ่มแล้วเนี่ยอีกสเต็ปหนึ่งก็คือทำไงให้เขาช่วยกันทำงานในชุมชนในการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านตำบลอันนี้ก็จะเป็นการหลักในการกับเคลื่อนไปสู่เรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านซึ่งเราทำก็เรียกหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือเราสนับสนุนให้คนในหมู่บ้านเนี่ยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็สามารถทำให้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติแล้วก็เหตุผลเป็นรูปธรรมอันนี้เราก็ทำมาตั้งหลายปีแล้วนะครับล่าสุดเราก็มีโครงการในเรื่องของตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่เราทำระดับหมู่บ้านขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำไงให้เป็นเขตขอบเขตตำบลให้ในตำบลนั้นมีการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยการใช้แผนชุมชนเนี่ยเป็นแนวทางหรือเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ซึ่งของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีโครงการที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากก็คือในส่วนของผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้าร่วมหลักสูตรคือเข้าอบรมกระบวนการผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับตำบลเนี่ยคัดเลือกแต่พอคัดเลือกไปตำบลละ5คนเนี่ยไปติดอาวุธเพื่อจริงกรมเนี่ยก็จะมีหลักสูตรในการที่จะพัฒนาผู้นำ5คนเนี่ยที่ไปอบรมพออบรมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ5คนจะต้องไปหาเครือข่ายแล้วต้องมาดูว่าไอ้โครงการที่มันอยู่ในแผนชุมชนเขาอยู่ในแผนตำบลเขาเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พอ5คนเนี่ยได้เครือข่ายปุ๊บก็มาคิดกันว่าแล้วจะขับเคลื่อนโครงการยังไงในการที่จะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอันนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ชัดเจนก็คือโครงการเนี้ยเราภูมิภาคภูมิใจมากก็คือโครงการในปีที่ผ่านมาก็คือ28นะครับมีตำบลหนึ่งในจังหวัดนครปฐมมาเรียกตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาสามารถที่จะขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วก็เขาประกวดระดับประเทศเนี่ยเขาได้อันดับ2ของประเทศเป็นความภาคภูมิใจก็คิดว่าเราถอดบทเรียนออกมาแล้วเนี่ยตำบลเนี้ยจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับตำบลอื่นในจังหวัดนครปฐมที่จะอยากที่จะขับเคลื่อนแบบรูปแบบเดียวกับตำบลบางเลนแต่ในปีนี้ตำบลเข้มแข็งเรามีการต่อสู้กันมีการเรียกอะไรตั้งใจก็คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตั้งใจที่จะทำงานแล้วก็ทำงานให้เห็นผลแบบอยากเป็นรูปธรรมแล้วเรามีการประกวดกันทุกปีปีนี้คาดว่าการต่อสู้หรือการประกวดเนี่ยเอาผลงานเข้ามาดูกันเอาโชว์กันอย่างเข้มข้นเลย
1: ครับโอ้ครับซึ่งที่ท่านอธิบายมาเนาะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนะสำคัญของนครปฐมเลยที่ท่านเล่ามานี่ผมว่าตอบค่อนข้างชัดเจนและหลายประเด็นมากนะครับซึ่งครอบคลุมมากๆเลยเนาะซึ่งตั้งแต่การที่พัฒนาตั้งแต่การรวมให้ฝึกอาชีพเขาก็คือเหมือนสามอาชีพแล้วก็ให้เขารวมกลุ่มนะครับมีทุนให้นะครับแล้วก็จัดตั้งกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับแล้วก็ทำให้เขามีความยั่งยืนมีที่ขายเนาะรวมกลุ่มพัฒนาและจัดให้มีที่ขายให้เขาเนาะยังไม่พอเนี่ยเรายังสร้างความเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมของเขา อย่างเช่นการการประกวดหมู่บ้านตำบลเข้มแข็งหรืออะไรเนี่ยก็เป็นการเหมือนสร้างเวทีสร้างให้เกิดความภูมิใจกับตัวเขาเองถ้าหากเขาสามารถประสบความสำเร็จมันก็จะเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนจริงๆซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีมากๆแล้วผมว่าเป็นต้นแบบที่ดีเลยและที่สำคัญเนี่ยท่านยังบอกอีกว่านี่นครปฐมเนี่ยแหละคือแชมป์ของโอท็อปจริงๆนี่คือยอดขายสูงมากจริงๆนะครับ
0: ยอดจำหน่ายโอท็อปเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยมาติดต่อหลายปีแล้วนะ
1: ครับซึ่งถือว่านี้เป็นจุดแข็งมากๆเนาะและเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยคือตัวที่สำคัญของนครปฐมเลยก็คือตัวการวางพื้นฐานตั้งพัฒนามาตั้งแต่ต้นเนี่ยให้กับคนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเดินเลยเนี่ยไปจนถึงขายได้จนมียอดขายโอท็อปสูงเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งมาให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากเลยครับท่าน
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็ผมอยากจะสอบถามนะครับท่านว่าสำหรับท่านเนี่ยถ้าให้อธิบายคำว่างานของงานของพัฒนาชุมชนเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ฟังเนี่ยท่านจะอธิบายว่ายังไงครับผม
0: พูดถึงงานพัฒนาชุมชนนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็ต้องยึดหลักการของการพัฒนาชุมชน
1: คร
0: ับหลักการของการพัฒนาชุมชนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ตั้งแต่เราตั้งโครงมาตั้งปี2505
1: คร
0: ับ แล้วโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบไหนก็แล้วแต่ผมก็ยังเชื่อว่าหลักการพัฒนาชุมชนมันก็ยังมีความสำคัญอยู่แล้วก็มีความจำเป็นในการที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
1: คร
0: ับพูดถึงหลักการพัฒนาชุมชนเนี่ยหมายความถึงเรื่องของกระบวนการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชน
1: ครับสร้างการมีส่วนร่วมเนาะ
0: ใช่คือกระบวนการทำงานร่วมกับประชาชน
1: ครับ
0: เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
1: ครับ
0: โดยเน้นเรื่องของความพึ่งตนเอง
1: คือ
0: ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได
1: ้พึ่งตนเองได
0: ้ซึ่งผมมองว่าหัวใจสำคัญเนี่ยมันก็คือ3เรื่องนะครับตามเรื่องด้วยกันที่เราที่คนโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะลืมเสียไม่ได
1: ้
0: ว่าถ้าทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ใช้ AI ในการทำงานแล้วมันก็ไม่เราก็ไม่ควรลืมรากเหง้าของการพัฒนาชุมชนเราก็คือหนึ่งต้องเริ่มจากที่คนคำว่าเริ่มจากที่คนเนี่ยก็คือเราจุดสำคัญที่สุดต้องพัฒนาคนพัฒนาคนเนี่ยโดยหลักของพัฒนาพัฒนาชุมชนเนี่ยเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้แล้วก็สามารถคือมนุษย์เนี่ยคือทรัพยากรสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำก่อนพัฒนาก่อนแต่พอหลังจากเราพัฒนาคนแล้วเนี่ยเราทำไงให้เขาเกิดความพึ่งพาตนเองได้การพึ่งพาตนเองเนี่ยเริ่มจากเขามีชุดข้อมูลของเขาเขารู้จักการคิดวิเคราะห์รู้ปัญหาเขารู้แนวทางแก้ไขปัญหาและสุดท้ายเนี่ยเขาต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองหรือชุมชนของเขาเองอันนี้คือเรื่องของหลักการพึ่งพาตนเองและสุดท้ายเนี่ยเราต้องทำเรื่องของหลักการมีส่วนร่วมเข้าไปด้วยหลักการมีส่วนร่วมหมายถึงในคนในชุมชนเนี่ยจะพัฒนาชุมชนต้องมีการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมลงมือทำและสุดท้ายเนี่ยต้องร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันฉะนั้นไอ้สามหัวใจสามเรื่องเนี่ยมันคือหัวใจของกระบวนการพัฒนาชุมชนซึ่งจากทุกยุคทุกสมัยเนี่ยผมเคยเชื่อว่าคนโครงการพัฒนาชุมชนไม่ทิ้งหัวใจทั้ง3เรื่องที่จะทำงานกับพี่น้องประชาชนถ้าเรายึด3เรื่องนี้ไว้เนี่ยยังไงเสียงานพัฒนาชุมชนหรือพี่น้องประชาชนก็จะมีความก็เรียกมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต
1: นั่นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าปรัชญาเนาะการพัฒนาชุมชนแบบดั้งเดิมจริงๆนะที่ได้ฟังจากท่านนี้ก็ถือว่ามา ได้ฟังได้รื้อฟื้นนะครับให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจนะว่าตัววิธีการพัฒนาชุมชนเนี่ยต่อให้ยุคสมัยนะครับหรือโลกเปลี่ยนไปแค่ไหนเนาะเราก็ยังต้องคงไว้นะครับซึ่งหลักการพัฒนาชุมชนแบบดั้งเดิมของเราอยู่เนาะซึ่งเราก็จะเน้นไปที่การพัฒนาคนนะสร้างผู้นำชุมชนนะครับเพื่อไปพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจของเราจริงๆนะก็คืออยากให้ชุมชนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองครับผมแล้วก็คำถามต่อมานะครับก็ถามท่านครับสำหรับน้องๆนะครับพนักงานใหม่นะครับท่านอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับพวกน้องๆที่บรรจุใหม่ไหมครับ
0: ครับก็สำหรับน้องๆที่บรรจุใหม่นะครับเพราะว่ายุคนี้ก็อย่างที่ว่าเพราะว่าโลกมันเป็นยุคที่โลกเขาเปลี่ยนแปลงไวเด็กรุ่นใหม่ก็คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วบางคนก็มาอยู่โครงการพัฒนาชุมชนก็จะลาออกบ้างโอนย้ายหรือมาอยู่แล้วยังไม่มีความสุขพอ
1: คร
0: ับ ผมก็เลยต้องย้อนว่าสมัยผมทำงานใหม่ๆที่ผมเกินจากทีแรกเลยนะผมไม่รู้เลยว่างานพัฒนาชุมชนทำอะไรไม่รู้โครงการพัฒนาชุมชนทำอะไรแล้วก็ไปบรรจุเราเนี่ยเราก็ได้รับการติดโควิดจากการไปอบรมก่อนแต่ในการอบรมเนี่ยก็ไม่ได้เต็มร้อยที่เราจะมาทำงานก็คือมาได้ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ใช
0: ่ความเต็มร้อยเนี่ยยังไม่ได
1: ้ครับเราก็ยังต้องรอเก็บประสบการณ์เนาะจากในพื้นที
0: ่การมันยังไม่เกิด
1: ครับผม
0: ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบผมนะน้องๆที่มาเนี่ยผมจะบอกเลยว่างานพัฒนาชุมชนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่งานที่สำนักงานงานพัฒนาชุมชนเนี่ยไม่อยู่ที่การรายงานตรงเวลาไม่อยู่ที่การทำงานรายงานเก่งในงานพัฒนาชุมชนต้องอยู่ในพื้นที่ลงไปทำงานในพื้นที
1: ่
0: พอลงไปทำงานในพื้นที่แล้วเนี่ยไปดูที่ว่าเราไม่ต้องจำเป็นต้องทำทุกเรื่องเข้าใจไหมเราไม่จำเป็นต้องไปทำทุกเรื่องแต่ไปทำเป็นบางเรื่องให้มันเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงภาพการเปลี่ยนแปลงมาถึงไปทำอะไรก็ได้ที่ให้มันเกิดความสำเร็จที่เหตุผลเป็นรูปธรรมฉะนั้นไอ้ตัวความสำเร็จที่เหตุผลเป็นรูปธรรมเนี่ยน้องๆพนักงานรุ่นใหม่เนี่ยจะถูกเขาเรียกอะไรฝังรากลึกที่มันเขาเรียกว่าอุดมการ
1: ค
0: ำว่าอุดมการนักพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นโดยการที่มาอธิบายแล้วใส่หูแล้วก็จะเกิดอุดมการแต่ผมมองว่าอุดมการนักพัฒนาชุมชนหรืออุดมการของพัฒนากรเนี่ยมันเกิดจากการทำแล้วมันประสบความสำเร็จมันได้มรรคได้ผลแล้วก็มันพอประสบความสำเร็จเนี่ยมันได้คำหนึ่งเขาเรียกคำว่าปิติคนที่ลงไปทำร่วมแบบพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วทำแล้วก็เกิดมรรคเกิดผลเกิดความสำเร็จพี่น้องประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยพัฒนากรจะมีคำว่าปิติพอมีคำว่าปิติแล้วเนี่ยไอ้ความปิติเนี่ยมันจะแปลให้เกิดของเขาเรียกอุดมการณ์นักพัฒนาอันนี้สำคัญเพราะว่าผมเนี่ยได้จากตรงนี้มาทำงานถึง36ปีเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราทำแล้วมันสำเร็จก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆคณะกรรมว่าลองไปบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันยากเนี่ยพอมันไปทำแล้วเนี่ยแล้วมันเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วมันเกิดปิติเนี่ยโหมันคุ้มค่าคุ้มค่ากับการสิ่งที่เราลงไปทำแล้วมันเกิดความสำเร็จอันนี้ต้องฝากไปถึงน้องๆวนักกรด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ก็ถือว่าได้ฟังแล้วเหมือนได้แรงบันดาลใจเนาะอย่างผมเพิ่งรับราชการมาเนี่ยฟังก็เหมือนได้แรงบันดาลใจจากท่านไปด้วยเลยนะครับว่าให้พอเราเห็นผลสำลิดจริงๆเนี่ยพอเราค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาไปกับชุมชนเนี่ยเราก็จะพอวันนึงมันสำเร็จแล้วชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะหรือความปิติเนี่ยรู้สึกยินดีกับเขารู้สึก ว่าเออเราได้สร้างได้ประโยชน์ให้ชุมชนจริงๆนะอันนี้เกิดความปิติเกิดขึ้นอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยครับท่านแล้วก็สุดท้ายครับท่านขออยากให้ท่านนะครับช่วยแนะนำนะสินค้าโอท็อปและแหล่งท่องเที่ยวดีๆของนครปฐมนะครับในแบบสั้นๆนะครับอย่างในส่วนในคล้ายๆชวนนะครับให้มาเที่ยวชิมช็อปนะครับท่านอยากแนะนำอะไรครับผม
0: ถ้าพูดถึงจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
1: ครับใช่
0: เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพ
1: ใกล้กรุงเทพด้วย
0: แล้วก็เดินทางสะดวก
1: ครับ
0: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้จำนวนมากเช่นที่เรารู้จักกันดีองค์พระปฐมเจดีย
1: ์ท่านองค์พระปฐมเจดีย์ครับ
0: เจดีย์พระประทอน
1: ครับ
0: เจดีย์นะครับมีพระราชวังสนามจันทร์
1: ครับ
0: ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบมิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมความว่าวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิไม่มากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเฒ่าและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ตอนนี้ก็จะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในวัยท่ามกลางอายุก่อนถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชีวิตอันสั้นแต่สุดประเสริฐสามารถเกื้อกูลประโยชน์สู่แก่โลกนี้ได้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมาขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเทอญองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นต้นแบบของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่ม

0: เด็กและเยาวชนด้าน569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและเยาวชนด้านแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎไปใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งพร้อมชมขบวนแห่เรือบุพชาติรับฟังเพลงแห่เรือเฉลิมพระเกียรติหน้าพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2516ถือเป็นหนึ่งใน5กองงานงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2519ปีนี้มีเรือจากในพื้นที่จังหวัดราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากประเทศมาเลเซียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยทีมชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันเรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดราธิวาสได้ร่วมกับส่วนต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอารยธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งเรือรอบชิงชนะเลิศขบวนแห่เรือบุพชาติและการแสดงต่างๆณริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการ

0: นายและได้รับบาดเจ็บรวม16รายปัจจุบันมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจำนวน10รายการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวณัฐพัฒน์ระวุอารามวงศ์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งงานหนักเพื่อประสบกันนิกรชาวไทยโดยชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพและการแสดงโขนและพยายามสืบสานให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังเคยถวายการแสดงเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับคำชมว่าการแสดงสวยมากอย่างความปลับปลื้มมาจนถึงทุกวันนี
3: ้ของพระพันปีที่สนใจที่สุดก็น่าจะเป็นศิลปาชีพค่ะกับโขนอย่างผ้าไทยก็พยายามจะหาผ้าไทยมาใช้เรื่อยๆนะคะแต่กับโขนของพระพันปีเนี่ยพี่อยู่เชียงใหม่แต่ก็พยายามจะดิ้นรนหาทางมาดูให้ได้ทุกปีคือมันควรมาช่วยกันดูตอนที่อยู่เชียงใหม่มีโอกาสได้ถวายงานท่านหน้าพระพักท่านอ่ะอยู่ 2-3 ครั้งก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับท่านก็เลยอยากมาไปถวายการแสดงเสียงที่กล้องอยู่ในหัวอยู่เสมอคือท่านบอกว่าการแสดงสวยมากขอบใจที่มาเต้นให้ดูอะไรเงี้ยค่ะ
2: ขณะที่นางเสน่ห์เนตรคำซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพประทับใจในพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ประสบกันนิกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านหลากหลายโครงการเช่นโครงการศิลปาชีพที่ส่งเสริมการฝึกอบรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยหลากหลายแขนง
4: ได้มาก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มากราบองค์ค้าเก่งพ่อแม่พันปีก็สุดยอดของประเทศไทยเป็นแม่ของแผ่นดินค่ะศิลปาชีพที่ท่านทำไว้แล้วก็สื่อสารกันต่อมาฝึกสมองฝึกคนให้มีวินัยมีระเบียบสร้างอาชีพของตัวเองได้
2: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนันทิกาสิตาโลรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุไม่ทราบชนิดไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือยืนยันว่าสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกไปยังทะเลตะวันออกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบร่วมเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่ขณะเดียวกันเกาหลีเหนือปฏิเสธมติของที่ประชุมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติที่ยืนยันว่าเกาหลีเหนือไม่สามารถเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดทำเนียบข่าวสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico เข้ามาในพื้นที่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ประกาศห้ามสำนักข่าวทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องด้านสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico ต่างระบุว่าบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของทีมงานถูกยึดคืนขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงทำเนียบขาวเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสำนักข่าวทั้ง3แห่งส่งสัญญาณที่จะคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1ของสหรัฐซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลในการรายงานการวิจัยความเสี่ยงของ BMI Country Risk and Industry Research หน่วยงานในเครือสถาบันวิจัยฟิสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับโลกที่ระบุว่าข้อจำกัดด้านขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วเอเชียกำลังตึงตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่กำลังขยายตัวBMI ยังคาดการว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทศวรรษหน้าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 2.9 มาเลเซียร้อยละ 3.3 และเวียดนามร้อยละ 5.6 ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่เข้มงวดในหลายประเทศอาทิไทยมาเลเซียและออสเตรเลียจำกัดการขยายตัวของปริมาณไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันคาราเต้ในประเภทต่อสู้รุ่น68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศมณีวันบุตรสุวรรณเอาชนะเบกิมายโอโรซาลีเอวาจากคีกิสถานด้วยกฎเซนซูหลังผู้ตัดสิน4มุมให้เสมอกันคนละ8คะแนนเท่ากันทำให้มณีวันผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับลูบิสไลกาอัลฮูไมราจากอินโดนีเซียและเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด4-3คะแนนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับโซเฟียเบรุนเซวาจากคาซัคสถานผลปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0-8คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งในนัดแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้2-3ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0-2ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มเอาชนะไปได้5-1เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดมี6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยส่วนการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบแรกในสาย A ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้ 3-0 คู่สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมลูกไหวไทยจะลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันจักรยานไทม์ทริอัลบุคคลชายระยะทาง32 กิโลเมตรอาทิตย์ปูราดทำเวลา43:55.98 วินาทีจบอันดับที่6ส่วนไทม์ทริอัลบุคคลหญิงระยะทาง24 กิโลเมตรเพชรดารินสมราชทำเวลา39:50.48 วินาทีคว้าอันดับ8สำหรับโปรแกรมต่อไปนักปั่นไทยจะลงแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการโรดเรซบุคคลหญิงระยะทาง96 กิโลเมตรในวันที่22 กันยายนนี้เวลา7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยมีเพชรดารินสมราชชนิพรบัตริยะและกมลรดาขาวปลอดลงแข่งขันสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทัพนักกีฬาไทยอยู่อันดับที่4คว้ามาได้3 เหรียญทอง1 เหรียญเงินส่วนอันดับ1เป็นจีนที่8 เหรียญทอง6 เหรียญเงินและ2 เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ5 เหรียญทอง4 เหรียญเงินและ6 เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้3 เหรียญทอง2 เหรียญเงินและ6 เหรียญทองแดงเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกลันดากำหอมมืออันดับ13ของไทยและมือวางอันดับ4ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะเรมิอิอุจินักหัวสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมือ27ของไทยจากนนทบุรี2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับปภิชญาอิสโรมือ28ของไทยจากสงขลาต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการกำชับผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่และสโมสรสมาชิกทุกสโมสรให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุแอนดอสทาวเซนนักเตะพีทีประจวบ FC ถูกรถบดสนามทับบริเวณขาระหว่างอบอุ่นร่างกายในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ที่พีทีประจวบ FC พบปัตตานี FC ที่สนามตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาโดยสมาคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรการการจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
10: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
9: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักปานใดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใคร
12: ย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: สนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อๆ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไหมครับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เอ้โตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต่อที่โรงเรียนรู้

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdaไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว